0: ฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริง โอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็น พุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และ

0: สนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
3: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยก

0: โรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกรีธาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโควิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนิลนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับมุญญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุตยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศศรหลักทรัพย์และศิวนัทอุตยากุลที่เอาชนะกฤตจินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลี่จากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำรถลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนหลังอันดับ23ของตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
3: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรี บริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
12: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อ่ะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
13: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมธนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับตั้งยังเสด็จพระดำเนินนะครับเพียงคู่พระเจ้าอยู่หัวนะครับบำเพ็ญภารกิจอนัปการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิริยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระพี่ต่างๆทั้งที่พระอุโบสถพระศรีรัตนสัจดารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระทีอันนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิจาไทยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐประชาชน ตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงรัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งจะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่วิโรจน์ครองแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันนึงคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนวิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัคคหายุกรรมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
12: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
13: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการประดิษฐ์กำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสังขยานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาร์ทนะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะพิธีสวดกีรตันแล้วก็อาดาสถวายพระพรนะครับที่คุรุปราศีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
12: ค่ะอย่างในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
13: สำหรับในส่วนภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับการจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับและก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในพิธีศาสนาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมกับสุขสุขร่มเย็นแล้วก็เสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นสุขการเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
12: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
13: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพระองค์ท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระทานนะครับซึ่งก็จะจ่ายขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านศาสนาพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระส่วนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็เชิญเป็นงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับ เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะฮะการที่จะประกอบอาชีพก็ดีหรือว่าการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
13: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสุขนิกรชายทุกโมเรานะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นมรดกศนนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่โดยน้ำถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความสงบร่มเย็นนะครับต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะสวัสดีค
14: ่
12: ะ
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
15: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
16: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งทรัสต์ใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุ่งเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
15: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธิ์วงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
17: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่แล้วค่ะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังค์มาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
15: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
18: เข้าค่ะดีมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะ
16: ถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
15: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่า47%มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่า63%ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
21: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
20: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชานแนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
22: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
20: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าว รับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
2: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
4: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
2: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
6: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของการปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านยินดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเรื่องที่รับเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเป็นกลัวด้วยนะครับ
2: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
23: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
24: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมี

0: พบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของสองท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแปรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปด้วยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วงใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สี่มิถุนายน
2: 2560ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
3: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada adik-kakak semua dah. Yang mana yang didengar ruangnya berita sawato. Hari ini tu bunyi soko wasopo. Orang lain apa hari ini? Ya, itulah yang mana bewang telah sapa kepada peminat semua. Yang mana masa sekarang bu nak mari ambil tugas screening untuk ruangnya berita sawato, untuk nak beri maklumat, nak beri polisi, nak beri nayobai ataupun nak mari kecek dengan peminat dah daripada je pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 ataupun pukul 8:30 minit di Kelomai FM 95 MHz sawato jala. Itulah hari ini untuk pagi ini kita ucap selamat pagi, salam sejahtera kepada peminat semua yang duk dengar tak kira lah di rumah, di tengah jalan-jalan ataupun duk tah kenderaan, duk tah kereta, tah mana saja dah, selamat pagi gitulah, sehat walafiat belaka. Untuk pagi ni tu berita sawato, ruangnya berita sawato dah. Ada banyak-banyak berita, tak kira berita polisi ataupun berita apa saja yang bu nak dapat menyebar kepada peminat semua. Itulah hari ni dah beri maklumat katanya bu untuk berita sawato ni, ruangnya ni bu untuk mari ambil tugas pula ganti bewang, yang mana bewang tu telah apa orang panggil boleh bancu ataupun pindahlah, pindah daripada sawato ni giduk di satu tempat lagi untuk apa orang panggil meningkat kerja dia dah. Gitulah untuk pagi ni dah, ada maklumat apa saja untuk kita mendengar gitulah, ada tadi kita nak dengar anasi ataupun lagu-lagu apa saja tukar dah. Lepas tu dalam ruangnya, dalam pusingnya yang kedua ada berita maklumat saja untuk nak mari sapa daripada adik kakak kita semua. Gitulah yang gaduh gimana, yang gaduh halih glomel gitu, kita duduk sini hingga sapa je 8:30 minit ataupun 8:30 dalam ruangnya berita sawato yang bu ambil tugas pula ganti daripada bewang. Gitulah untuk kita semua dah, pakak-pakak beri semangat kepada bu. Telah lama lah tak ada mari duduk di Glamour FM 95 pagi ni. Dah lama lah dulu tekoh duk fengan ataupun tekoh duk belajar hari tu mari duk Glamour FM 95. Bawa lepas tu sudah fengan ataupun sudah untuk itu gi duk di Glamour 94.25 ataupun FM 94.25 duk di sawato jala juga. Gitulah adik kakak peminat semua yang dengar di mana saja, apa khabar, lagu mana katik, bolehlah kita telefon masuk dah. Gitu sekarang ni kita nak berehat dengan anasi sebutar, lepas tu kita klik pula kepada pusingnya yang kedua untuk ruangnya berita sawato.
1: Mokcik, ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pertama Pakom, Sapa tepat 4 Mejunayon 2599 ni.
2: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerik baris suhu jala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, mokcik. Mari jalan dengan kacat jala. Tepat 25 Persepakom, sapa tepat 4 Mitunayon 2599.
3: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
4: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
3: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
5: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
3: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้คลองกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
4: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
3: โยนแล้ว
4: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะท่องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มนะทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
6: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่า กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
7: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
8: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: อยากได้มอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์
11: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ

0: จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านอ่ะเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์พี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Awasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันอดิษฐ์ นาถ ปันแสนสุขรายงาน
8: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
10: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันธิตาเจียนพันธ์สวท.เกาะสมุยรายงาน
8: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
11: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่นจิตสวนศิลป์พงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยาว์กลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมมาก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านอ่ะเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นคือเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
11: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
12: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอําเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคอพอได้เห็นชอบกันกับเพื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกันการแก้วใสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
14: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: Dengar berita polisi kerajaan.
16: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatra Jala.
17: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatra Jala.
18: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
19: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
20: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz Pengisytihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: ังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลก

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: สวทยะลา Radio Independent
4: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Yala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: และข้างถนน
1: และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพ
6: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏขวัญการสุขรายงาน
8: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
10: นายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาท MCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
12: Enci Buncuai Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Naratiwat.Berkata selepas menerima dasar daripada Perdana Menteri, pihak wilayah terus mempercepatkan pelaksanaan kerja sebagai kawasan perintis. Mesyuarat pemantuan diadakan setiap hari pada jam 8 pagi bagi memastikan semua tindakan berjalan dengan lebih berkesan dan melibatkan ke semua 13 daerah terutama daerah-daerah besar supaya hasilnya dapat dilihat dengan jelas.Beliau juga menegaskan supaya tindakan membanteras masalah dadah dipercepatkan kerana ia merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian dan tuntutan daripada rakyat. Pihak berkuasa diarahkan menjalankan operasi X-ray secara menyeluruh di setiap kampung dan komuniti bagi mengenal pasti serta menangani masalah dadah dengan lebih berkesan.Pada masa yang sama, kawasan sempadan akan dipantau dengan lebih ketat bagi mencegah penyeludupan dadah kemasukan barang tanpa cukai serta pelbagai ancaman lain yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di setepatnya.
11: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
13: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ดวงกำลังตกอีก7วันอันตราย
2: อันตราย
1: แต่ไม่ต้องห่วง
3: อาจารย์ช่วยได้สะดอกเคราะห์กับอาจารย
1: ์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย200
3: ไม่ไหวอา
1: จารย์ว่าซื้อประกันเถอะ
4: ประกันภัย200บาทซื้อง่ายซื้อได้ทุกที่โดยคปภ.
5: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
6: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
5: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
8: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Jalinan Masra Haji, Krom Praca Sampan.
9: เริ่มทยอยกลับมาในพื้นที่ภูมิลำเนาแล้ว
10: yeah.
9: เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
10: yeah.
9: เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อมูลในวันนี้นะครับก็ตีเราจะพูดถึงบทเรียนที่ได้รับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์อีกหนึ่ง
10: เดี๋ย
9: วปังอาจารย์ในปันดิตกิบัวฮัจญ์ yeah. ผู้แสวงบุญเดินทางกลับมาจากทำฮัจญ์นะครับเราที่อยู่ทางบ้านล่ะเราจะถามอะไรบ้างกตี
10: ada buah tangan gapo
9: มีของฝากอะไรบ้าง
10: กันเด้อ
9: ใช่ครับแล้วก็เหนื่อยไหมไปทำฮัจญ์เหนื่อยไหมมีของฝากอะไรบ้างแต่กัตตีเชื่อไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าของฝากที่ล้ำค่าที่สุดผู้แสวงบุญกลับมาเนี่ยหมายถึงพากลับมาไม่ใช่น้ำซำๆนะไม่ใช่อินทผาลัมไม่ใช่ผ้าอาบายาแต่เป็นเบ็ดบทเรียนชีวิตที่ถูกนำมาให้ทุกคนนั้นหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์นั้นได้รู้สึกคือจะเห็นถึงคลื่นมนุษย์นับล้านคนที่หลั่งไหลเข้าสู่ฮัจญ์นะครับเพราะฉะนั้นฮัจญ์ไม่ใช่ทริปท่องเที่ยวระดับ5ดาวที่จะให้ความสะดวกสบายแต่มันคือโรงเรียนชีวิตจำลองที่สกัดความอีโก้ของเราแล้วก็หล่อหลอมตัวตนใหม่ซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นว่าคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับบทเรียนราคาแพงที่สุดที่ได้จากการทำฮัจญ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับนอกจากฮัจญ์ที่เขานั้นได้รับฮัจญ์มะบรูดและก็การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตประจำวันที่เขาเคยทำมาก่อนที่จะไปทำฮัจญ์อันนี้อย่างหนึ่ง
10: yeah.
9: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการถอดหน้ากากสังค
10: ม
9: กะตีคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีตำแหน่งเขามีเงินเขามีหน้าที่เขามีภาระเขามีลูกน้องเขามีอนุกรีถ้าภาษามาลายูคือจะบอกว่าการถอดหน้ากากทางสังคมเนี่ยกะตีเป็นบทเรียนแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำฮัจญ์ก็คือการลดอัตตาและการยอมรับความเท่าเทีย
10: ม
9: การลดอัตราก็คือความเป็นอีโก
10: ้
9: วันก่อนเนี่ยเวลาเราจะทานข้าวเนี่ยทุกคนท่านเสิร์ฟข้าวให้เราเราสั่งสักครู่ข้าวก็ถึงมาแล้ว เราจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปแบ่งแยกกับใครเราไม่ต้องไปแย่งกับใคร
2: ค
9: ่ะเวลาเราจะไปไหนก็ได
2: ้
9: ลูกน้องขับรถเราคือฮัทเนี่ยสามารถที่จะขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ให้เราได้เห็นถึงปกติเราขับรถหรูปกติเรามีลูกน้องกดเงินง่ายๆได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราเราจะขัดเกลาสิ่งเหล่านี้นะครับโดยแค่ใส่ชุดเอหรอม2ผืนเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าโอ้โหลดความอีโก้ของเราทันทีเราได้ละหมาดพร้อมกันโดยใกล้ๆเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครโอเคตะปีกีตะเอาตะซาโปนี่จูโบกะติกามาบาสมลายุสกิ
2: เยอยาดีเดโอเคฮอกเลมกอเรอะรัสนูฮาตะเ
9: อ
2: บุลิกาโปอะติเด
9: ย
2: อบุลิกาโปอะติอะรัสนูฮาตะเอวะคลิอายซัมซัมกะดอเด
9: วะนะเนกิตะดะดิรุมอฮนิงอะปอบิลากิตะซามบุโอเคกิบุอะฮจิคลิลา
2: อะ
9: มารายดัวไฟลายตูงมารายตูฮารินิปอดอ jadi บอริยะคลิตูซออัลเลฮอิตะตานยาริยะเลเตฮกะด
2: ออ
9: ะกะปอลากิฮะดะตานยา
2: อะดะบัวตางเงกะดออ
9: ะดะของฝากกะดออ
2: ะดออายซัมซัมกะดอdeh tapi hok sungguh dia deh hok orang panggil bot dia lah mudah-mudah deh
9: atau
2: pengajare ni besar lagi suheng
9: yo
2: gapo tu iaitu buke kata kita gi tu deh boleh hok sepo suheng oyak deh tapi iaitu orang panggil teh kita deh mo iaitu rong riam
9: cam bot tot sop
2: kita deh buke kata gi tu gi buat haji buke kata kita gi tidur rong re ataupun gi jale awe panggil hadau dok lah
9: yang limo buke gi jale tempat rong re molek lah rong re hadau ni buke kata gi jale gi kelo gi sedang.

0: Okay, walaupun kita tak uzur, kita sehat, kita sepenuh belaka,
1: ya,
0: semua di bawah jaga Allah Subhanahu taala belaka gati.
1: Iyalah.
0: Kita boleh mikir di sini dah. Pastu tengok sikit lagi iaitu budrian ataupun pengajaran yang kita dilakukan ibadah haji ni sedang pernah, sedang pendengar kita, iaitu kuam utun nai samara phum chiwit kita. Sidang pendengar ibu bapa, pinong ti rak tau khawrob thuk than krab, bot rian ti 2 ko kue phu ti pai tham hat thuk kon tong dai rab pen ya tip mue krab ma nae nae. Pai tham hat tong dai rab prin ya krab ma nae nae. Prin ya ti su heng phut na ti ni ko kue alai bang ka ti. Kwam ot thon.
1: Soba banyu deh.
0: Yo. Satu kwam ot thon dia tu khan song sut smot ti.
1: Yeah.
0: คือการอยู่ท่ามกลางคนนับล้านในสภาพอากาศที่ร้อนจัดปานนะดิซาโน yeah. การรอคอยคิวห้องน้ำที่ยาวเหยียด
1: mm.
0: หรือการเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโล
1: yeah.
0: เวลาไปณ yeah. สถานที่แห่งหนึ่งไปณสถานที่แห่งหนึ่งนั้น
1: yeah.
0: คือหลายกิโลมากที่เราต้องเดินทาง
1: yeah.
0: สิ่งเหล่านี้พร้อมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ mm. เราฟิลขาดไหมอ่ะ yeah. เพราะฉะนั้น
1: mm-hmm.
0: การครองอิหรอมการครองอิหรอมมีกฎเหล็กว่าห้ามโกรธห้ามทะเลาะห
1: ้
0: ามพูดจาหยาบคายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งไหนเนี่ยกิตคโนปาเตนิ่งสารสาตุปการะยังกิตคโนbanyak soba gati.
1: Yo, kalau masa kita nanti bilik air ni dah lama, kata kuremo tak boleh juga.
0: Yo, yo.
1: Yo.
0: Jadi pengajaran yang kita buat haji ni,
1: yo,
0: iaitu soba. As-sabru minal iman, panah dia kata soba yo. Setengah daripada iman. Tapi setengah daripada setengah, sikit ha, mulut nak denyuk dah.
1: Yo.
0: Ha, nak jawab dah, nak kata dah.
1: Yo.
0: Amal haji ni adik kakak,
1: ya,
0: boleh latihkan untuk orang yang dibuat haji itu,
1: ya,
0: iaitu banyak soba. Adik kakak kita, dah no tepah dia kena soba dia kat tika pergi buat haji itu.
1: Ya.
0: Yang pertama kalinya, moga orang berjuta-juta. Tak sah misi hal air masuk bilik air.
1: Ya.
0: Nak no, boleh masuk bilik air ni kena duk masuk baris kat tipe nye kat ti.
1: Ya.
0: Apabila kita berasa baik hok kecil ataupun berasa hok besar,
1: ya,
0: kita jangan lak we berasa we tua dulu dia panggil.
1: Oh,
0: ha, faham tak tu? Ya, jangan bila jadi tua makna buat berasa sikit-sikit kita kena pergi dah di bilik air. Bila kita pergi bilik air, kita tunggu di situ panjang lebar.
1: Yo.
0: Sedangkan kita duduk di rumah, tak ada siapa boleh tu, boleh duduk tak pekawe. Tak ada boleh tunggu siapa setara lima. Ni, soba mari. Deh. Yang keduanya, perjalanan kita. Jalan ni kita daripada satu tempat ke satu tempat, kena guna masa, kena guna jarak perjalanan ni jauh.
1: Yo.
0: Daripada hotel, nak pergi ke semaya, nak pergi semaya di masjid, kena jalan.
1: Ya.
0: Daripada bilik atas kita turun bawah bilik ni, nak pergi ke satu bilik tu,
1: ya,
0: kena jalan. Dan hok yang kita boleh tengok apabila kita duduk di Mina,
1: ya,
0: duduk di Arafah, banyak kita kena guna tenaga kita untuk jalan.
1: Ya.
0: Nak pergi melontar, berapa kali pergi melontar?
1: Ya.
0: Kena jalan juga berkelo-kelo. Ni nak sudi untuk kita tu bersoba.
1: Ya.
0: Lepas tu bagi yang dah letih dia arum mari tak molek tu kat ti.
1: Mula
0: nak tubik habis lelaki perempuan bini orang tino dengan orang suami dengan isteri ni.
1: Ya.
0: Hodok gigi haji tu banyak jugalah hodok gi hodok balah hodok pada juga. Kerana kerana benar-benar ni lah kita kena banyak soba.
1: Ya.
0: Ha, tak sebab lah kerana kat ti.
1: Ya.
0: Siapa masa duduk dalam ihre tu kena duduk suku. Bini saya pun kena duduk suku.
1: Ya.
0: Laki saya setara mana pun kena duduk suku. Nak tidur sekali tak boleh.
1: Ya.
0: Nak manja tak boleh.
1: Ya.
0: Makan nasi semua-semua bini bubuh bui. Apabila ya, duduk di sini ni, kita kena cari sendiri.
1: Ya.
0: Sebab tu kita boleh pengajar di sini dengan kita ni kena banyak soba.
1: Ya.
0: Lepas tu telinga kita pun jangan nipi. Ni nak fuk kita belakang ni.
1: Yo.
0: Mudah dengar. Boleh kecek sikit mula nak jawab mulut selalu.
1: Yo.
0: Ha, ni kita nak fuk dalam kuam utun diri kita kat ti.
1: Yo.
0: Ha, gapa lagi nak tambah lagi kat ti.
1: Yo. satu deh. Ibadat haji ni kita pergi deh, kita ada orang panggil ada turaki, ada gapo tu kita kena tinggah bih.
0: Kena. Ya.
1: Kena tinggah bih gi gi wak ngak ibadat ke kita nodok ngak kita sendiri
0: suhi. Ya, ya, ya, ya.
1: Ada semua tu boleh kedok deh kita gi ni waso be dok ingat kok rumah lagi, tapi ada setengah hata kalau gi wak haji dah tu hak rumah ni lupa bih.
0: Ya. Ya.
1: Satu aku gi wak haji deh hati dok wak haji wi haji mabrur deh.
0: Ya. Sebab tu kita kena nikah dan juga kita puncai. Kita ucap tahniah lah kepada para haji kita semua yang bawa kelik kemarai ini. Dan banyak lagi fly nanti kita baca dalam pusingi yang kedua setahun kata. Fly-fly hok ibu bapa dek kakak kita daripada Mekah tu nak turun ke Jawi kita fly berapa hari berapa tak deh. Nah, ครับ biar ช่วง ni rau pakkan kon sak kru dieu nah ครับ biar ช่วง ที่ 2เราจะเปิดสายหน้าไมค์ให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ทางบ้านนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการของเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: เส้นทางสู่ฮัจญ์เส้นทางที่หัวใจมุสลิมทุกดวงฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 นถึง 12:00 นสายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
3: Ibadat haji merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu, dan setiap Muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji, dan dapat ikuti melaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 pagi hingga 12 tengah hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.
0: ครับก็สู่ช่วงที่2ของรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์นะครับวิทยุในเครือข่าย5จังหวัดพี่น้องสามารถที่จะติดตามและก็รับฟังรายการนี้ทุกวันนะครับ 11:10 ถึงเวลา 12:00 นกะตีซึ่งวันนี้นะครับผมสุเฮงและก็คุณกะตีมาทำหน้าที่นะครับในส่วนของประเด็นสำคัญสำหรับพี่น้องที่สามารถที่จะติดตามในวันนี้นะครับก็คือประเด็นสำคัญที่สื่ออาหรับพูดถึงหลังฮัจญ์นะกะตีคือมีสื่อจากอาหรับเขาได้มาพูดถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับฮัจญ์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับการบริหารฝูงชนขนาดใหญ่สำเร็จเป็นการประกาศจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับสามารถดูแลผู้แสวงบุญกว่า 1.6 ล้านคนคือ150ประเทศได้อย่างเป็นระบบโดยแทบไม่เกิดเหตุความวุ่นวายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนในอดีตนะครับสื่ออาหรับยกให้เป็นหนึ่งในฤดูการฮัจญ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในหลายปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอะไรบ้างคะตีเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีบทบาทมากที่สุดนะครับคืออัลอาระบียารายงานว่าฮัจญ์ปี2025ถึงปี2026ถูกมองว่าเป็นฮัจญ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในการใช้ระบบดิจิทัลกล้องอัจฉริยะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเรื่องราวอื่นๆนะครับซึ่งสามารถที่จะลดปัญหาลดความแออัดและก็มีความปลอดภัยสูงสุดมากขึ้นนะครับมาตรการรับมืออากาศร้อนเข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากที่ผู้แสวงบุญเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียจึงเพิ่มทางเดินร่มเงาจุดพุ่มละอองน้ำ สถานีแจกน้ำดื่มและศูนย์แพทย์ฉุกเฉินจำนวนมากสื่ออาหรับมองว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงได้อย่างมีระเบียบวินัยและก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความปลื้มปิติเราในฐานะที่พี่น้องฮุจาร์ไทยของเราได้ไปทำฮัจญ์และก็มีการประกาศอย่างมีมาตรฐานที่สุดในการจัดการของจากซาอุดิอาระเบียด้วยกะตี
1: แหละอาซาตัวนี่บริตอร์ได้ปาดอซาอุดิอาระเบียได
0: ้
1: แต่ตาเฮาหนึ่งแหละตาเฮาดวงอีบูดวงตุนดวงอีบูดวงตุนเน่แหละ
0: จ
1: ุดตาเฮาหนึ่งนะอดอลาตาเฮาเหาะฮัจญี
0: อั
1: ตปุงฮัจญีเหาะตาเฮาหนึ่งแหละไปเหาะซาอุดีตู้เอาไปเงี้ยดิโอมาตรการอัตปุงว่าจ้าวจ้าวอุ่นเดตุยาดีคอมอลเล่ลาก
0: ีคอมเนกะ
1: lagi pada tahun hok lepas mari dah dah jadi Saudi Arabia di pun dia terima hujat tahun ni dah duduk di 100 1.6 juta
0: yo maknanya 1.6 juta leh maknanya 150 negara berhimpun di sana tu maknanya tidak ada masalah. Masalah kecil-kecil gitu yo. Kita tak bila lah maknanya
1: rai penha. Yo lah.
0: Lepas tu satu lagi Kak Ti.
1: Yo.
0: Jadi ini ataupun kita boleh bergambar kata pihak Saudi Arabia ni เริ่ม ใช้ การ ประเมิน คุณภาพ คณะฮัจญ์ ของ แต่ ละ ประเทศ มาก ขึ้น แน
1: ่
0: หลัง เสร็จ สิ้น ฮัจญ์ กระทรวง ฮัจญ์ และ อุมเราะห์ ของ ซาอุดิ อาระเบีย ได้ มอบ รางวัล ให้ กับ คณะ ฮัจญ์ ที่ มี ผล งาน โดดเด่น ด้าน การ บริหาร ด้าน การ จัดการ และ ก็ การ ดูแล ผู้ แสวงบุญ ซึ่ง เป็น ที่ มา ของ ภาพ รางวัล ที่ คุณ ส่ง มา ก่อน หน้า นี้ โดย หลาย ประเทศ ได้ รับ การ ยกย่องว่าเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการฮัจญ์ระดับนานาชาติด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะแล้วก็ซาอุดิก็เริ่มวางแผนฮัจญ์ปีถัดไปทันทีโดยรัฐมนตรีฮัจญ์และอุมเราะห์ดร.ตอฟิกอัลรอบีอะห์นะครับก็ประกาศนโยบายต่างๆที่เราจะนำให้การขับเคลื่อนของผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นต้องมีความสุขมากขึ้นนะครับกำหนดการเตรียมฮัจญ์ของ1,448 ก็คือฮิจเราะห์ปีหน้าเนี่ย ทันทีนะหลังจากฤดูกาลเสร็จนี้ปุ๊บก็จะมีการวางแผนให้ยกระดับทันที
1: yeah.
0: เพราะนั้นนี่คือข่าว
1: yeah.
0: ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกสบายใจสำหรับพี่น้องฮุจาร์ของเราที่จะไป
1: yeah.
0: ประกอบพิธีฮัจญ์ปีหน้านะครับหรือปีไหนๆเนี่ย
1: yeah.
0: แน่นอนเขาจะพัฒนามากขึ้น
1: yeah.
0: มานายโอเกสมอตุ
1: yeah.
0: บุเลปูฮัตตีละเนี่ยประกาศแต่งงานฮัจญีบลักโกละฮอนกิบัวฮัจญีปะดะทานนิง
1: yeah.
0: ทาดเปนิงสบายใจสลาลุดะดึงงา yeah. สบะระบบฮอกกิโตบุเลเตงอยังดีรันจังกันอุเลเปฮอกซาอุดิอาระเบียตุmemang dia tu menekak komaju kati.
1: Yo, komo
0: kita sebut fly bin sikit dah.
1: Ah,
0: hari ni tepat 2 dah. วันนี้วันที่2. เมื่อวานนี้ นะครับ 2 fly. เมื่อวานนี้ 2 fly จากสนามบินหาดใหญ่นะครับก็ไปลงที่สนามบินเยดดาและวันนี้นะครับ2มิถุนาเที่ยวบิน SV3682 นะครับเวลาเดินทางก็1:20 นะครับถึงสนามบินหาดใหญ่เวลา 14:10 ต้นทางก็คือเจดดานะครับแล้วก็วันนี้เช่นกันมีอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็คือ SV3686 นะครับเวลาเดินทาง 5:20 นะครับถึงสนามบินหาดใหญ่เวลา 18:10 ต้นทางก็คือสนามบินเจดดานะครับก็วันนี้นะแล้วก็มีพรุ่งนี้อีก2ไฟลท์กะตีอ่านพักภาษามาลายูนิดนึงนะครับ
1: ฮายินนี่ตะปะดัวเดปะดัวนี่กับประตูแบ SV ตีโกนเนลาเปดัวเดมูลาแอนนอตูแบละเดดิสบล็อกกับประตูแบดิสบล็อกสนามบินอัตปงเจดดาเดมาโซตุปุโก1:20นกว่า1มาเลยซาปาดิสสบล็อกหัดใหญ่เดปุโกปะปุโก2pukul 2:10 14:00
0: ya pukul 2:10
1: ya lepas tu hari ni juga deh mulai air to bear deh video SW3 ne lapen ne ada mulai air to bear di sebelah judoh deh atau peceda tu pukul 5:20 waktu pagi siapa pukul 10:00
0: Ya, di
1: masa kita lah deh. Hajai masa kita. Adik kakak mana ada hujat hok gi buat haji tahun ning deh. Nak klik file mana tu kita boleh tahu boleh gi gi nanti sambut okey buat haji deh.
0: Ya.
1: Ya. Ha. Lepas tu tempat tiga.
0: Tempat tiga ada lagi dua fly. Tempat pak pun ada dua fly tapi rum ทั้งหมดสรุปเที่ยวบินลงหาดใหญ่นะกะตีนะรวมทั้งหมด13เที่ยวบินช่วงเวลาเดินทางก็คือเวลา 1:20 นาทีถึงเวลา 5:20 นาทีต้นทางก็คือยะดาแล้วก็มาดีนะห
1: ์
0: นะครับถึงสนามบินหาดใหญ่ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นขอประกาศไว้ว่าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องนะครับญาติญาติของคุณจารย์ที่จะเตรียมไปรับคุณจารย์นะครับ
1: อ
0: ยู่ช่วงนี้เรามีท่านจุฬาราชมนตรีของเรานะครับท่านอรุณบุญชมนะครับก็จะอำนวยพรให้กับผู้แสวงบุญของเราครับเชิญครับ
4: สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์จะโปรดมีแด่ผู้ชมและก็ติดตามรายการนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาฮุจญะฮ์ที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางออกจากทุ่งมีนาเพื่อกลับเข้าสู่ที่พักที่เมืองมักกะฮ์และก็จะเริ่มทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮุจญะฮ์หรือผู้เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากประเทศไทยในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,037 ท่านด้วยกันทุกท่านก็ได้เข้าร่วมในพิธีการของการประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่การวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์การมาตะวาฟการเดินซะอีการพักค้างที่ทุ่งมีนาและการขว้างเสาหินบัดนี้การประกอบพิธีฮัจญ์ของทุกคนที่ได้เดินทางมานั้นก็สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์สิ่งที่อามีรุนฮัตและสำนักงานกิจการฮัตแห่งประเทศไทยก็จะขออำนวยพรให้กับบรรดาฮุจญะฮ์ทุกท่านที่ได้มาประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยคำว่าอัลลอฮุมมะจอัลฮัจญะฮุมฮัจญันมะบรูรอขอพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดให้การทำฮัจญ์ของบรรดาผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์ที่มะบรูรวะซะยัมมัชกูรอและการมะนะภาคเพียรของเขานั้นได้รับการตอบแทนวะซัมบัมมะฆฟูรอและบาปต่างๆนั้นได้รับการยกโทษได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอิดฮุมอิลาอูตานิฮิมซาลิมีนวะนิมีนและขอพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้โปรดให้บรรดาฮุจญะฮ์หรือผู้เดินทางมาแสวงบุญนั้นเดินทางกลับสู่มาตุภูมิด้วยสวัสดิภาพและได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮุมมักตุบอัสสลามะวัลอาฟิยะห์และขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีความสุขมีความสะดวกมีความสบายวัสเซฮะและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ที่แข็งแรงอัลฮุจญะฮ์วัลมุอ์ตะมิรีนวัลมุซาฟิรีนแก่บรรดาผู้เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ผู้เดินทางมาทำอุมเราะห์และบรรดาผู้เดินทางทั้งหลายขอให้เขาเหล่านั้นได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยได้พบกับครอบครัวและได้มีความอิ่มอกอิ่มใจกับผลบุญที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้รับฟังรับชมการอำนวยพรโดยท่านอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรี ได้อวยพรให้กับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้นะครับอัลลอฮุมมะจะอัลฮุฮัจญ์มะบรูรอรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ก็ขอดุอาให้กับพี่น้องฮุจญาตนะครับที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้ได้รับฮัจญ์มะบรูรนะครับก็ฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะครับได้รับเสียงจากท่านจุฬาราชมนตรีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่น้องครับจำนวนผู้แสวงบุญทั้งหมดปีนี้ 7,037 ท่านนะครับตุโยฮีบูติโกปลุตุโยเกซึ่งเราสังเกตว่าคนที่ป่วยปีนี้นะพี่น้องฮุจญาตไทยของเราป่วยแค่4ท่านนะครับและก็เสียชีวิต1ท่านอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนยะดิซุมมอฮกิฮัจญีปาดะทานนิงตุ 7037 ore dan juga sakit 4 ore patu meninggal dunia 1 ore. Nah itu khabar yang kita boleh Abu Yadi kakak kita boleh tahu dan juga dengar Kak Ti dah.
1: Ya.
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะรับสายหน้าใหม่แล้วนะครับพี่น้องของเราที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการสายสัมพันธ์ฮัทของเราในขณะนี
1: ้
0: สามารถที่จะโทรมายังรายการของเราได้ที่0735321499กะตีก็2
1: ก็0735321489 bagi adik kakak mano deh nak masuk dalam rancangan kita tu boleh dah satu telefon suheng
0: lagi dah. Assalamualaikum. Ya assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seluruh radio Siki. Yo, tuwe mak ni dah. Yo, tuwe mak di kawasan Pak Narik. Yo, kawasan buah Pak Narik. Yo, ada gapo ini silakan tuwe mak.
5: Ada gapo di masa kesik lah. Awak tahu apa yang turun ni masa kesik lah.
0: Yo, masa kesik. Masa kesik. Kita titam semua kita tak saya koyak kata cik bila nak pergi tuan mak buka hari-hari. Lepas tu nanti dengar. Yo, lepas tu duk buat gapo tu? Duk buat gapo sekarang tu?
5: Duk buat gapo tu tunggu dengan radio ni.
0: Baik, baik, baik, baik, baik. Hujir ke tak rumah?
5: Hujir tak terbang nak pergi ngupi tu.
0: Lepas tu, hari ni suhin dengan Kak T kita ni. Nak tanya kata orang pergi buat haji di kapung-kapung ataupun wore-wore tu mula klik bila tahu tak lagi tarang dia.
5: Ya, dan tu rasa tu elah kita ni tu esok Pak Tigo.
0: Tempat Tigo. Ya. Lepas tu bahasa lagu mana apabila demo tu haji ni kita sendiri bahasa lagu mana?
5: Bahasa saya hati dah tengok demo tengok kapal tu saya hati tengok lo kapal tengok
0: dulu kalau
5: hotel
0: kemarin tu ramai ke dah lu
5: yo ramai yang muaknya
0: anu kapal sebuah-sebuah tu yo terletak di atas kapal homsa kecil duduk di tak sampai 1,000 orang lah beratus duduk di yacht beratus orang lah hatta klik main sekali-sekali tu lebih kurang gitulah. Ya. Baik. Ya.
5: Kapan itu hebat. Saya membuat kuasa buat kita dah.
0: Ya.
5: Dia ada tanah kita sini. Ais dia ada sore di suanya anu dah.
0: Boleh kita buat mikir dah.
5: Boleh buat mikir.
0: Ya. Terima kasih tu, Emak. Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, tu Emak ni kita di kawasan buah.
1: Ya.
0: Penarik.
1: Tali pemain anak lagi suhendek.
0: Ya, ingat kepada ruangnya kita ni. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Namo? Namo?
6: Kak Sah Sungai Padi.
0: Kak Sah?
6: Ya, di Sungai Padi.
0: Kak Sah Sungai Padi. Namo telefon Kak Sah?
6: Biasa widah
0: abang ni. Tak apa. Ya, hari ni ada gapo nak doa, nak apa. Silakan.
6: Kalau nak tanya soalan boleh?
0: Tanya soalan boleh. Kalau jawab tak boleh, kita jawab. Tok Guru jawab esok.
6: Ya.
0: Ya.
6: Tak nak tanya tu. Hak dia mau duduk. Nenge tujuk je. Hak tu tu.
0: You know?
6: Kau tu,
0: dek
6: beranak.
0: Yo. Harus kau sunat, kau wajib, kau hari, kau. Ni hok karang puai deh. Nanti kita ambil soalan ni untuk hantar lagi kepada hak esok. Ah, hak esok dah. Terima kasih Kak Sah tu.
6: Hak esok tu aku belah lah.
0: Ya, suka sok malah pukul sebelah apa aku belah deh.
6: Oh.
0: Ha, nanti Kak T kita cek soalan hak hak tanya saat itu deh.
6: Ha. Ah. Inilah anak ayak di cebulih kak. Nak jadi juga lah hujak, hujak doa lah, jadi hujak, boleh jadi hujak juga lah.
0: Amin, amin. Tahun ni ke tahun mana tu? Tahun ni selalu dah berapa kali dah?
6: Tahun ni kita tak ada kuasa lagi.
0: Ya, doa lah, we boleh pergi.
6: Doa lah, minta we amal sahaya ni. Oh lah, we boleh duduk dalam rahmat seumur.
0: Amin, amin, amin.
6: Jauh segala bala,
0: boleh segala hajat dekat keluarga super
6: deh.
0: Amin, amin, amin.
6: Rumah
0: tu ia
6: dikukuh lah yang dia
0: orang cuci
6: boleh masuk dah.
0: Ya, baik, baik, baik. Kak Sah deh.
6: Terima kasih, Kak Sah.
1: Terima kasih dah sehingga Kak T. Ya, ya, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Satu telefon daripada Sungai Padi dah,
0: Suhin
1: deh. Satu
0: telefon
1: pula daripada mana.
0: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nama
7: Zakaria.
0: Zakaria, Zakaria duduk di kawasan mana ni?
7: Tanjung Mas Lubuk Rajo.
0: Tanjung Mas, nama telefon
7: 099.
0: Yo.
7: 285.
0: Yo.
7: 1035.
0: Yo, 1035. Hari ni ada gapo benah-benah
7: ni. Masa
0: Allah ni kadang-kadang kena jawab esok. Tapi kecek boleh, tanya boleh. Nanti Kak T kita tulis soalan.
7: Ya. So, tanya masa Allah hantu berako ni.
0: Ya. Ya,
7: orang tua tak ada dah.
0: Hmm.
7: Lepas tu, ya wasiat je kata.
0: Maknanya orang tua yang kau masuk ada tu dia wasiat.
7: Wasiat je kata umur ni jangan jumpa je tu. Pakat duduk ramai-ramai je kata.
0: Ya.
7: Lepas tu di segi
0: dia duduk di
7: kubur tu,
0: seksor kau mana masalah. Suhaib Suhaib Pahedah soalan ni, tapi jawab pen ni nanti kita beri, nanti minta tolong Abis Zakaria kita dengar buka radio dengan esok sekali lagi. Dia via dia jawab deh. Terima kasih banyak-banyak. Yo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Dua soalan kita bi Kak T kita beri kepada
1: Ustaz Esok.
0: Ustaz Esok deh. Ya. Boleh telefon masuk mari sidang pendengar. Nak dengar juga soro-soro orang di kawasan Taning, di kawasan Jalan, di kawasan Sto.
1: Ya.
0: Deh, khabar kata ramai dengan ruangan kita di menara kita ni.
1: Sama
0: di ISO juga. Dengar juga ruangan kita ni. Yo. Assalamualaikum. Selur radio. Lut siang sikit weh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Yo, nama gapo ni?
8: Jalan Mesra Haji dak ke ni?
0: Yo, ruangnya Jalan Mesra Haji. Nama apa? Suhai duk kecek dengan siapa ni?
8: Mokteh, orang panggil Mokteh Wa'o.
0: Mokteh duduk di Wa'o.
8: Duduk di
0: Wa'o. Wa'o wilayah Taning deh.
8: Taning leh apa yarang.
0: Yo, nama gap nama telefon Mok Teh ingat tak?
8: Ingat.
0: Royak Mok Teh.
8: 098.
0: Yo.
8: 098.
0: Dua kali dah ni.
8: 712.
0: 712.
8: 3501.
0: Yo, nyata molek ada gap. Oh, Mokti hari ni nak kecek lah dari ruangnya Jalanan Mesra Haji.
8: Mokti duk dengar banyak tahun dah ni. Suhai Raikan Sunita ni.
0: Masya Allah. Alhamdulillah hari ni Suhai boleh dengar suara Mokti. Mokti duk buat gapo lah ni tu. Duk dengar radio leble, duk buat gapo leble.
8: Mokteh
0: dia ngasuh
8: cucu.
0: Mokteh dia ngasuh cucu. Mokteh dia buat haji tak lagi.
8: Mokteh dia amaloh dah baru ni.
0: Masya Allah. Goyak sikit ke orang lain tahu. Kata sedap ke tak dia buat umrah.
8: Mokteh kelek tu dia ingat. Waktu nak pergi pulau.
0: Allah. Supo. Yo.
8: Patu minta wisuhai tak we mate di boleh sebab haji pula.
0: Ya ya Allah ya Tuhan kami, dengarlah seruan daripada Mokteh, daripada Wa'u ya Allah. Boleh video tu murah rezeki, sehat tubuh badan, we boleh gi menunaikan fardu haji ya Allah. Mokteh duk pergi cucu rumah saya ya Allah. Tengoklah ya apa ni? Ke minta gapun yang panggil segala rayuan daripada Mokteh, minta we ya Allah tu dengar, minta we ya Allah tak makbul doa Mokteh dah.
8: Banyak tahu doa Mokteh duk dengar ni.
0: Yo, yo, yo, Mokteh, Mokteh. Nanti Suhaib nak wicar nanti telefon kelik ke Mokteh, kita ada barang cendera hati, barang konfak tiralek sikit nak wicar Mokteh deh.
8: Yo, yo.
0: Yo, Mokteh duk apa orang rumah Mokteh tu?
8: Mokteh duk sore, yo.
0: Duk pegang cucu.
8: Duk ngasa cucu.
0: Yo, baik-baik Mokteh, baik Mokteh. Terima kasih Mokteh. Yo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mokteh kita di kawasan Wak. Oh, Patanin, di kawasan Yakrang. Dengar ruangnya kita banyak tahan dah, tak ada boleh orang panggil peluwe, tak boleh telefon masuk dengan kadang ya peh kata satu nombor. Lepas tu tak ada kadang tak lekat, kadang-kadang lekat deh. Terima kasih banyak-banyak peminat kita hok telefon. Hok tok de telefon pun kita terima kasih juga deh. 073-532-149 073-532-149 Assalamualaikum. Telefon semula, telefon semula. Tumai, tumai. Saya tumai-tumai duduk teke di lucu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Dekah haji ya ni?
0: Ya, dekah haji. Seluruh radio siki.
8: Ya,
0: seluruh radio siki. Ya, ya. Nama apa ni? Lo ni Suhi duduk dengan sorok Suhi sendiri. Dengan kak ni. Kak seluruh radio dulu siki. Ya, seluruh radio. Seluruh radio siki. Seluruh radio sikit. Lep siang, lep siang. Pulah radio jadi koho sikit. Yo, yo. Pulah radio jadi koho. Salam warahmatullah. Nama apa ni?
8: Waalaikumsalam.
0: Nama? Nama? Jadi lo ni kak duk dengar le radio. Lepas tu duk kecek dengan Suhaib. Nama Aisyah. Yo, kapung apa ni? Kapung apa ni?
8: Kapung Saiburi.
0: Saiburi. Nama telefon?
8: Telefon. Saya tak kenal.
0: Saya tak mula. Saya tak mula. Saya tak mula.
8: 093.
0: Ya.
8: Ya, 13.
0: Ya.
8: 77.
0: Ya.
8: Pak Ne.
0: Pak Ne. Nanti saya nak kira bagi sekali dengan Mokteh waktu. Nah.
8: Walaupun. Dia kata nak
0: wujud,
8: saya tak ada, saya tak
0: betul. Lepas tu duk buat gapo lah ni? Rumah tu duk buat gapo?
8: Duduk apa, duk dengan ni?
0: Duk dengan ni.
8: Yo. Di mana dah saya nak cari, tak lagi lah. Tak lagi mana berkeluai.
0: Yo, yo, baik. Panah teke tu rosak deh.
8: Boleh teke lagi.
0: Boleh teke lagi.
8: Oh, baru je dekat-dekat dengan asam.
0: Dekat dengan umur berapa?
8: Dekat dengan
0: 18
8: je baru.
0: 18 ke 80 tahun tu. Ya, baik-baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, salam. Ya, baik. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi. Suhaib suka dengan suara Kak Aisyah Kak Ti.
1: Ya, Kak Aisyah telefon mari dah hari-hari.
0: Banyak kali dah telefon. Tak jaya Kak kena nama telefon Kak Aisyah. Hari ini kita kena dah hari ini.
1: Satu telefon lagi Suhaib.
0: Ya, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Nama? Nama Cik Romo. Cik Romo duduk di kawasan
9: Patani.
0: Patani dalam meang ke no?
9: Dalam meang pindu ale Klomani.
0: Dalam Klomani. Ya, nama telefon
9: 0900 481
0: 79-17. Ada gapo hari ni Kak Wecik Romoh kita nak kecek po hari ni, silakan.
9: Oh, nah.
0: Hmm.
9: Bila lagi nak tua rekan
0: ni? Nanti tengok seminggu ke dua minggu lagi. Masa kesik lah belah dah.
9: Kesik lah belah dah.
0: Cik rumah kita ni biasa pergi buat haji dah?
9: Doa lagi.
0: Doa deh. Doa lagi boleh pergi buat haji lah.
9: InsyaAllah.
0: Jangan kita tinggal dunia di atas permukaan bumi ni. Jangan kita radus tinggal dunia. Mereka kita pergi buat haji dulu.
9: InsyaAllah.
0: Kipun kalah duit, rezeki tu hai bagi. Doa lagi banyak deh.
9: InsyaAllah.
0: Ya, lepas tu cik rumah kita ada gapa lagi nak kecek ni. Telepon semua tak lekat. Lepas tu lekat nak kecek gapa ni.
9: Dua kali, tiga kali dah, Kak.
0: Yo, baik. Terima kasih, Cik Romo, deh.
9: Alhamdulillah.
0: Yo. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Cik Romo kita di kawasan Patani, duduk di kawasan Klong Maning. Ampun, deh. Boleh lagi telepon masuk, deh.
1: Satu telepon
0: yang sama lagi. Yang sama sih, kita dah, nak kap di 073 532 149
1: Ya, 0733 532 149
0: Ya. Ada panggil lagi hari ini kekak benar nih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Kak Joh kita di kawasan Langa.
10: Yo,
0: silakan.
10: Sama hari raya Suhai ngakati lah.
0: Yo, sama-sama. Maaf Zohir batin. Haduk kecek salah silak deh.
10: Peminat lama
0: sekali
10: lah ni.
0: Yo. Peminat kita jok di Sawoto Taning gi. Yo, hari ni ada gapo nak nasihat ni?
10: Minta-minta wiyah-wiyah nak kelek lah. Guyu perumahan kelek bersama.
0: Amin. Berkatkanlah Kak Joh kita doa. Ya Allah, video tu boleh turun haji dengan selamat.
10: Naik
0: adik lah.
10: Tuhan
0: minta
10: doa.
0: Amin. Tuhan duk dengar rayu kita ni. Amin.
10: Dah itu kira tak coret. Kita lekat.
0: Yo, nombor telefon satu nombor. Kita kena payam teke deh. Ada nasib baik.
10: Kita ikut tangan ini cepat.
0: Yo, dia teke nombor telefon deh.
10: Atas semua sungguh. Tak
0: buat dengan rekan ni. Minta lah weh satu ahad tu, hei. Minta weh rekan ni ada tiap-tiap hari satu ahad pun tak apa dah.
10: Kali ke atau sekali, dua kali seminggu tak apa dah. Boleh medikir banyak.
0: Ya, boleh, hei. boleh. Nanti kita sena ke Poh Sunita. Lepas tu pihak berkena air, deh.
10: Sama hari raya dengan kerana itu. Sama hari raya Sunita. Nantinya tak ada tu, deh.
0: Ya. Nanti saya cerita. Goyak dia kata Kak Joh kita selamat hari raya, nah.
10: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Joh kita di kawasan Langga deh. Telefon masuk deh. Ramai peminat kita telefon masuk hari ni tu. Tuan mak kita di Panarik, Kak Sah kita Sungai Padi. Zakaria di Tanjung Mat. Mokteh kita di Wa'o, Kak Esah kita di Saiburi. Cik Romoh di Patani dan juga Kak Joh kita di kawasan Langa.
1: Ya, tengok masa pun tak ada lah.
0: Ya, terima kasih semua. Lepas tu, tak ada telefon mari pun, kita terima kasih juga. Kalau telefon tak lekat pun, kita terima kasih juga. Alakab, ini rekan Sai Sampan Hat ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับฟังรายการ11นาฬิกา10นาทีถึงเวลา12นาฬิกาเจอกันที่นี่นะครับวันนี้ผมอิบรอเฮงมาเละสุเฮงพร้อมกับคุณมาริยะมาปะหรือกะตีต้องขออนุญาตลากันไปก่อนพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกๆสถานีที่พี่น้องกำลังฟังอยู่นะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
11: Salawat Kajala Radio untuk anda.
12: Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
13: กับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
14: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
15: างสาวคาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
14: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
16: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,463 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
14: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
15: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
17: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ก็ซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคแล้วให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเขาคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับ
15: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
18: 100%แล้วก็80%น่ะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนมันอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าถ้าพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้มอะ
15: ทั้งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
14: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
19: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง60%ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
20: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
19: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์โสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
14: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
21: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของจาก GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
14: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดา แต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
2: สนใจคนติดตามเขาเป็นทางการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่อ่ะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
14: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
3: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
22: ผู้แจ้งเบาะแส

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
2: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
4: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดปางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการ

0: การเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำและวันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
0: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
3: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปะเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้งสามแห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักรอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และสิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2ต่อ1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรก นิตวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิตวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1 ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18 นาฬิกา 30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14 นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสันหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
8: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
7: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกยู23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข้งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนครับรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริมภัสสอนการรายงาน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิ ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง 2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลา

คม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองค์คาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแต่แนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามานี่นะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

ารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: Awasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ณวงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางร่วมสืบสานพิธีสมโภชหลักเมืองชมขบวนแห่สุดตระการตานิทรรศการของดีเมืองยะลาช็อปกระจายกับสินค้ามากมายและลุ้นโชคใหญ่ที่ร้านนาวากาชาติพลาดไม่ได้ทัพศิลปินนักร้องที่มาร่วมจัดเต็มทุกค่ำคืน
3: ที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสจะขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น
11: นายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคลังจังหวัดราชบุรีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายเงินตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่ม 60-40 ออกมาใช้จ่ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ช่วยได้มากในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดกล่าวว่าการแจกเงินตามโครงการนี้ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากขึ้นกว่าปกติเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ค้าเองก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไว้จับจ่ายซื้อของด้วยเช่นกันทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 23:30 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
9: ทางการอินโดนีเซียเรียกร้องให้นักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกเหนือจากพื้นที่เกาะบาหลี สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกพื้นที่เกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนทั่วประเทศนางวิริยันติเน้นย้ำว่าอินโดนีเซียไม่ได้มีแค่เกาะบาหลีเท่านั้นแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอีกมากมายที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งรอการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับชาติ10แห่งและการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูในหลายพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์กลางการเติบโตแห่งใหม่สร้างตำแหน่งงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในหลายพื้นที่ให้ดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: Inilah sawatah jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
14: Pasukan petugas Regimen Ranger Sempadan 41 ataupun Cokot Topo C1 bersama masyarakat setempat bina rumah untuk membantu pesakit yang susah dan kurang berkemampuan di daerah Raman, wilayah Jala bagi meningkatkan kualiti hidup golongan yang memerlukan. Pasukan petugas Regimen Ranger Sempadan 41 ataupun Cokot Topo C1telah mengarahkan anggota bahagian pertukangan bersama pasukan hal ehwal awam Company Ranger Sempadan C115. Pemimpin masyarakat serta penduduk kampung untuk bergotong royong membina sebuah rumah bagi Encik Prasop Chok, seorang pesakit yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Rumah tersebut dibina di alamat 2/3 KampungSamok, Mukim Tatong, daerah Raman, wilayah Jala. Usaha ini bertujuan membantu meringankan beban keluarga beliau serta memberi kehidupan yang lebih selesa dan berkualiti. Projek ini merupakan hasil kerjasama antara agensi kerajaan, pemimpin tempatan dan penduduk setempat yang bersama-sama menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan supaya mereka mempunyai tempat tinggal yang lebih kukuh, selamat dan sesuai untuk menjalani kehidupan seharian.
13: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
15: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
1: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
2: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

ับวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Sawasa Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Di tuk setan dekat.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรตัญญาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติวิทิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดภริษนาถขวัญสันตุรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
11: ่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายให ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นอติพลสถาพรมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์และวิทยุเครือข่าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ

0: ชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
4: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
3: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
9: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
10: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
3: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
3: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
10: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
3: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
9: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: ากคุณต้องการปรึกษากฎหมาย
1: โทร1111กด77
0: หากคุณต้องการร้องเรียนร้องทุกข
1: ์โทร1111กด77
0: หากคุณอยากได้หลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว
1: ย้ำอีกครั้งโทร1111กด77เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Sawatonyala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบครอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันกาดเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
9: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
11: Di Banajala meriah rakyat ramai yang gunakan hak Thai Choi Thai Plus daripada hari yang pertama untuk meringankan kos sara hidup. Suasana hari pertama penggunaan hak di bawah projek ataupun program Thai Choi Thai Plus melalui aplikasi Pau Tang di kawasan Banajala nampaknya rakyat yang meriah. Rakyat ramailah mula keluar membeli dan berbelanja di kedai-kedai yang menyertai program.Ini secara berterusan terutama kedai sarapan pagi, kedai teh dan kopi serta kedai nasi. Gitulah orang ramai pula kata aplikasi ini mudah digunakan, cepat dan tidak rumit. Wang juga masuk terus ke aguan kedai seperti yang ditetapkan. Projek ini dilihat dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan.Harian dan meringankan kos sara hidup rakyat secara nyata. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari Wango, pembaca berita.
10: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
12: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
13: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tepatek 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
14: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: motor kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Yakding motor sampai pinit motor.
2: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
3: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
3: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584 Radio
6: Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okay.

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุ๊ปพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
9: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏ อาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
12: Kerajaan Thai terus jalan program melatih 10,000 orang sukarela jururawat ataupun ASAP, Asap Pelayan Cumcun, untuk kerja sama dengan orang dengan sukarela kesihatan ataupun ASAM dalam jaga kesihatan rakyat secara lebih aktif.Tumpuan utama kepada warga emas, pesakit terlantar di rumah, pesakit penyakit kronik, ibu dan kanak-kanak termasuk pesakit mental serta mereka yang ada masalah dadah. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
11: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tepatte 24J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
15: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: องมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: ที่สวทยะลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Yakding motor sai pai pinit motor.
3: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
4: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาละไรเดียวอินโฟอันเดอร์
1: Di sini, stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari kota Bangkok.
2: พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
3: เขามีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอย่างนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน300ซีซีและผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
5: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาด้วยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
4: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
6: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟล์ไลน์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวย์ให้อยู่แล้วก็อาจจะมากรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
7: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ 2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ 2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
10: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
9: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
11: นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
12: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาด
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อได้ว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
13: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าโคร ครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้

สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝน

0: ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: ขึ้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาศรีมาศ
5: Dengar berita polisi kerajaan.
6: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
7: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
8: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
10: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
11: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
2: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพลบวรเจติยะกิฏฐาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม ำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.ph ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญติฏฐภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุทธรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2566
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนคนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวัน

0: ทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์ 1,000 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาพาวงวานิคจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
3: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
2: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิด

0: กับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน
5: Dengar berita polisi kerajaan.
6: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
7: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
8: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
10: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
11: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoh hai kwam santi suk kwam chamreun kwam berkat kwam praser kwam suk so sia sarok khok khai suk senang linang senang line happy happy jong mi dia chan phu phang ti khorop rak thuk than phop kan pen pracham na khap thuk khuen jupa na nak mal le dalai ruai nge bahasa khong rao kap ayoh pa bahasa kita dengan ayoh pa o bojo ya la mi thuk khuen na khap ไม่เกิน10นาทีนะครับต่อครั้งนะฮะความรู้คู่ความสุขดับปะเอลมุงดับปะกิเสนเงความสุขก็คือเพลงเพราะๆ เพลงเพราะลากุสดัสดะเพราะช่างเทคนิคเปิดให้ฟังต้องขอบคุณน้องดีนานะน้องดีนาคืนนี้มาเลนิงสอขึ้นต้นด้วยสอโซโซกัตตาสอโซโซกัตตาอาซื่อซื่อสแลเอาสแลนเขาว่าสแลนะเอาว่าสลอกก่อนสลอกสลอกสลอกนี่สลบนะสลอกสลบขนกจ่ออาจิสลอกโดนต่อยจนสลบโดนต่อยขนกจกจนสลบอาจิสลบทุกต่อยจนสลบขนกจกหังสลบถ้าเป็นนักมวยนะถ้าเป็นนักมวยถ้าเป็นคนแก่แต่เราแกทัวร์เด็กแกทัวร์ช่วงนี้อากาศร้อนเปียพันนะต้องระวังนะเปียพันนะต้องระวังบางคนก็เป็นลมจะได้อังิงจะได้พิจเป็นลมจะได้อังิงเป็นลมบางทีเป็นลมจนสลบจะได้อังิงจะได้พิจงั้นสลบอากาศร้อนอุดาก็ปานะระวังครับคนแก่เอาทัวร์ที่จะก็ได้เว้ยคนแก่ผู้สูงวัยที่จริงเช้าๆแดดเช้าๆมีประโยชน์แดดเช้าๆมีประโยชน์แดดแดดแดดปานะปากีปากีเถอะชายอชายอชายอทาวีปากีปากีที่เจ็ดที่แปดก็ทุ่งก็ลับแปะมีประโยชน์ตากแดดยมปานะทำไมกระดูกแข็งแรงวะวีดูแลกะก็ผู้สูงวัยเออทัวผู้สูงอายุเออทัวผู้สูงอายุสลบคำว่าสลบนะความหมายที่หนึ่งสลบแปลว่าสลบสลบสลบกนกจ่ออาจิสลบถูกต่อยจนสลบตากแดดนานๆเป็นลมจนสลบยมบาลนะฮะมัวมัวตัวหิ้วงั้นสลบจะดิพิเตสลบคำที่สองความหมายที่สองคำว่าสลบสลอกก็คือไซคลอนประตูไซคลอนประตูหรือว่าสลักคลอนประตูสลอกอิตูสลอกอิตูปิดประตูไซคลอนถ้าในเพลงก็ปิดไฟไซคลอนปิดไฟไซคลอนกาเตกาเตกาเตปิสลอกอิตูเพลงดังนะLagu sedap. Pit fire cyclone. Lekon mong nang non mong yang ngai pit fire cyclone. Mert, mert mong mai hen. Gelak tengok tak nampak deh. Selok, kuam mai ji song ke ke cyclone. Cyclone pratu. Selok pitu. Pratu ke pitu. Pratu, pitu. Ini kuam mai kai-kai kan. Selok pitu. Cyclone pratu.หรือว่าสลักกลอนประตูสลักอิตุปิดประตูไซคลอนต้องระวังเดี๋ยวนี้นะ อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนอทีเดอร์ก่อนนอนตรวจตรวจตัวเป็ดสักนอทีเดอร์ตัวเป็ดสักประตูไซคลอนไหมประตูปิตูสล็อกกระดอกสล็อกปิตูกระดอกสล็อกปิตูปิดประตูไซคลอนอย่าลืมนะครับถ้าไม่ไซคลอนคนเข้าง่ายเอามาเสมาเสอุ่นดอกเข้าขโมยของง่ายไม่ใส่กลอนไม่ใส่กลอนตัดสลับอีกตัวทำไงต่อไปคำต่อไปนะครับแสลซื้อแหลภาษาอังกฤษว่าแสลมีสองความหมายเหมือนกันนะสองสามสี่ความหมายนะแสลนี่เยอะนะแสลคือใส่ลงไปแสลหรือว่าแช่ในน้ำให้จมหรือว่าแสลใส่ลงไปแสลใส่ลงไปแสลใส่ลงไปหรืออาจจะว่าแช่ในน้ำให้จมแสลและไอวุ้ยตื่นเลยแช่ให้จมแช่น้ำให้จมว่าแสลของตกในน้ำบางคนก็แสลลงไปรับบางทีก็ว่าเงี้ยแหละก็คือเงี้ยแหละก็ดำน้ำไปรับแสลอันนี้เขาว่าแสลนะความหมายที่หนึ่งแสลใส่ลงไปหรือแช่ในน้ำให้จมแสลกายูดาแลไอเอาไม้แช่ในน้ำทนไหมเอาไม้แช่ในน้ำสมัยก่อนนะเขาว่าจะกบไม้ให้ง่ายก็ต้องแช่น้ำก่อนแสลเอาไม้แช่ในน้ำเอาเมกายูแสลได้เลยไอคนมองไม่เห็นนะแสลต่อไปความหมายที่สองแสลก็ว่าเว้นSlesari, one when one, Slesari, one when one. ทำรายการบางทีก็ one when one, ทำวันหนึ่งไม่ทำวันหนึ่งก็ one when one, Slesari. อีกคำความหมายหนึ่ง Slesari.สลับกันบุดอกตีนะดังบุดอกยาเต้ดูดอกสลีบุดอกตีนะดังบุดอกยาเต้ดูดอกสลีเด็กหญิงกับเด็กชายนั่งสลับกันชายแถวหนึ่งผู้หญิงแถวสลับกันชายแถวหญิงแถวSlesley นี่ว่า Slesley อีกแสลหนึ่งนะ Slekke นี่เชิญนะ Slekke ดูดเชิญนั่ง Slekke มาสุเชิญข้าว Slekke หรือ Silo บางคนว่า Silo Silo มาสุSilo มาสุสกุสโอเกเชิญข้าวคนละบาทดูอะไรครับดูของแปลกสมัยก่อนเวลามีงานงานละเมืองสมัยก่อนยังไม่ดูรู้เลยมาวีมาโซสกุสโอเกเชิญเข้ามาคนละบาทมาวีมาโซสกุสโอเกแสกต่อไปเขาว่าสแลนดาสแลนนี่เยอะเลยสแลนดาในเครื่องสูบเครื่องยนต์นะอินยิงเนสแลนดาเครื่องยนต์หกสูบสแลนดาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะว่ามีกี่สูบ ada berapa selena. Ha, ni yak noi nah. Mai pelai nah. Kelanik kelanik selena. Inyai ne selena. Kreng yon hok sup. Menyok selena. Naman kreng. Ha, selena, selena, selena. Naman kreng kong. Naman kreng menyok selena. Ha, เติมไปใส่น้ำมันเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับกี่เดือนครั้งนะฮะเขามีเวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยใส่นาทุกอย่าเดือดอันเนาะกี่พันกิโล5,000 กิโลก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งตุกาสกาลีลิโมอิบูเคโลตุกาสกาลีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่นาต่อไปแสลงแสลงกันแสลงแม่แสลงแม่แสลงแม่นี้ก็คือนอนสมนอนสมเอาเปรียบเทียบชื่อคนสักคนนึงเอาชื่ออะไรดีเอาชื่อที่ไม่มีในสวทก็แล้วกันแฟนรายการไม่โกรธนะแต่ตรงกับแฟนรายการชื่อลาวีก็แล้วกันลาวีแล้วไอ้ลาวีชื่อคนนะชื่อคนผู้ชายลาวีที่เดือดแสลมแม่คืออันโนสักติถือเขาลาวีนอนสมเพราะป่วยหนักลาวีนอนสมเพราะป่วยหนักลาวีที่เดือดแสลมแม่คืออันโนสักติถือเขาป่วยหนักสักติถือเขาเอาคำสุดท้ายสแลคำสุดท้ายสแลกอกสแลกอกสแลกอกสแลกอกสแลกอกนี่ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบระเกะระกะไม่เป็นระเบียบว่าสแลกอกโอ้ยาสแลกอกมองเยอะตัวบ้านคนนั้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพี่ยอลต๊ะบาเอ้สแลกอกใครวางของระเกระกะวางของไม่เป็นระเบียบเนี่ยสเลกอนี่สเลกอนะเป็นการสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับทบทวนบ่อยๆนะครับก็จะได้จำอาจะสิกิสมาเลยนะสำหรับคืนนี้จบมาแล้วนี่ทริโมกาเซขอบคุณครับทริโมกาเซขอบคุณครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
9: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท พื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
11: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
12: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: เจอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมา ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
10: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

وتصلية جحيم.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kena tenteng daripada umur kita 10, 15, 12 ni. Tiap-tiap orang nak di Melia waktu tua, dia santang tak dia lek-lek. Zikir banyak, baca Quran banyak. Budak ni naik di yang kena ini. Nah, tapi kalau kita ada di bodoh, nah, duk dengan terasak tak tipu, terasak bahah-bahah saja. Duk ha-ha suka tak. Duk mangsa syaitan. Dan kerja syaitan. Terasak ni pada sekarang. Baca Quran sekarang kan pada. Ada hadis. Ada hadis terasak. Kalau lain benda tu, bahah saja. Siawela ka ciwit, ka wela. Siawela ke siya ciwit. Prok ciwit ke wela. Wela ke ciwit. Tak ada usia wala sedang ada usia ciwit. Ka ciwit tau eng. Nah, duk baca ni, baca bahan ni. Wah, wah, wah, tau. Ka ciwit. Jaga malak nah, jangan sampai ka ciwit dekat nah. Tung hai tuk winati kong rau pen prayod. Baca zikir su. Nah, ju cek cek subhanallah lazim, subhanallah abdi, subhanallah lazim, subhanallah abdi. Ni hadis sahih Bukhari. Kita baca apa? Sebab Allah Ta'ala suruh saat ini kita dengar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini perintah Allah. Lalu tu Tuhan mai tuhawi kepada Nabi, mai pak patibat. Dia kata kan? Ha tu. Nah, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Apa lagi? Ha. Habibatan inda fir apa? Gapa ila rahman habibatan ila rahman mudah-mudahan nah, dak saja dak ngepada mai bola bla bla subhanallah alazim subhanallah alhamdi Allah azim cak dengkuam rakai Allah hai kapra dak tidak subhanallah alazim subhanallah alhamdi subhanallah alazim subhanallah alhamdi subhanallah alazim nah. Kita boleh cintaan Allah. Kita ada tidur, kita ada ngiring, kita ada... Ini tak kacak bahan ni kat letih. Kacak cokoro, kacak bahan. Kacak rai sarak. Neraimah. Nah, kita ada kacak hari-hari kalau baca Quran, ambil wala tu, cai siang berbenan, cai gawal, cai lafa berbenan. Ah, cai lahir jus kita baca Quran. Dia kacak bahan. Oh, kacak tak pernah. จริงหรือเปล่าเบียร์อย่างนี้จริงแล้วทำไมเราต้องไปทำเหมือนกันเบียร์อย่างเด้อแต่พี่กินวายุก็กระจับบ้างอยู่ก็มาลาพัชกรายอยู่ก็มาลาพัชอัสการ์นาบาวิยาอยู่ก็ว่าพอกิตุมาฮุซบิลลาฮิมินดาริกนะอิตุอัลลัฮ์ครานะฮัสุตเตชัยต์แก่พวกเราพวกเรามีแต่บลินดงเดาบีพัชอัลซบิลลาฮิมิชาตานะจีพัชอัลซบิลลาฮิมิชาตานะจีมาดานะNah, gitulah. Usikum iya bitaqwa Allahi Azza wa Jal wa bita'atih la'allakum tuflihun. Esok kita baca suratul hadid. InsyaAllah dah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
1: Jingjai kuat dem, senuk kuat dem. Kap ngan perjam pi ti tu kon draw koi. Khoa chen tiw ngan sumpot lak meung le ngan ka chaat jungwat jela krang ti 64 perjam pi 2569 25 พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ณวงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางร่วมสืบสานพิธีสมโภชหลักเมืองชมขบวนแห่สุดตระการตานิทรรศการของดีเมืองยะลาช็อปกระจายกับสินค้ามากมายและลุ้นโชคใหญ่ที่ร้านนาวากาชาติพลาดไม่ได้ทัพศิลปินนักร้องที่มาร่วมจัดเต็มทุกค่ำคืน29พฤษภาคมวงแทมารีน30และ31พฤษภาคมร่วมลุ้นรอบตัดสินธิดานิบงสาวงามหนึ่งเดียวแห่งเมืองยะลา1มิถุนายนห้ามพลาดตื่นตาไปกับเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการและพบออฟดอกฟ้า2มิถุนายนมันไปกับวงพัทลุง3มิถุนายนเตยวิรยาและคืนสุดท้าย4มิถุนายนเดือดให้สุดกับบอลบั้น300ลุ้นรางวัลใหญ่สลากาชาติรถยนต์ Honda City Hatchback และ Toyota Ativ ขับกลับบ้านกันไปเลย 25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้มาเที่ยวงานกาชาดยะลาความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่
2: หมอจีหมอจีงานกาชาดยะลามาอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมซาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุลิมาตอนแนบรุสมิแลนิ่ง
3: ดาเลงนั้นกิตาดอบานยอกกะกะเตAda belagu budaya, ada pameran bagi suhu jala, dan juga ada kedanawa kaca. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etip dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
2: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
2: ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมกับงานประจำปีที่ทุกคนรอคอยขอเชิญเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569 25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ณวงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางร่วมสืบสารพิธีสมโภชหลักเมืองชมขบวนแห่สุตรการตานิทรรศการของดีเมืองยะลาช็อปกระจายกับสินค้ามากมายและลุ้นโชคใหญ่ที่ร้านนวากาชาติพลาดไม่ได้ทัพศิลปินนักร้องที่มาร่วมจัดเต็มทุกค่ำคืน27พฤษภาคมเชียร์สนั่นกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นขอพลัง28พฤษภาคมพบบิ๊กอายและซีดาหลา29พฤษภาคมวงแทมารีน30และ31พฤษภาคมร่วมลุ้นรอบตัดสิน ธิดานิบงสาวงามหนึ่งเดียวแห่งเมืองยะลา1มิถุนายนห้ามพลาดตื่นตาไปกับเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการและพบออฟดอกฟ้า2มิถุนายนมันไปกับวงพัทลุง3มิถุนายนเตยวิรยาและคืนสุดท้าย4มิถุนายนเดือดให้สุดกับบอลบั้น300ลุ้นรางวัลใหญ่สลากกาชาดรถยนต์ Honda City Hatchback และ Toyota Ativ ขับกลับบ้านกันไปเลย25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้มาเที่ยวงานกาชาดยะลาความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่
0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนก็เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมยาวกลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
3: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกัน บางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: ต้องเรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
7: ที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปน.อะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
6: ทางสปช.เราก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
7: ทางสปช.ก็ให้เกียรติกับทางสปช.ให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรว่ามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปสช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตกให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
6: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแล ผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
7: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
6: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ
0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปากผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
8: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: อาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี
1: ่สวัสดีครับยาล่าเรดิโออินเตอร์เอ็นเดอร์
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: Tanda Dantri Live, Dian Mithunayun, Jut Pak Khong Nak Dern Thang, 78 Pi, Nga Karawan, Prom Di Wong Karawan Noi, และ Duong Dao Dio Dai, ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทางนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออก พร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนลอผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าปส.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะทั้งนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Dala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็เพียงว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติกับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะ
4: ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
10: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนโจนยิ้มครับ
1: รีบโอนโจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนโจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนโจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนโจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนโจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนโจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนโจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนโจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนโจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนโจนยิ้มครับ

ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: Radio Thailand Dala FM 95 MHz.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24 ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat jumpa dalam ruangnya berita Sawatha. Gitulah untuk pagi ni Bu ambil tugas untuk siapa menyebar berita kepada dekak-dekak peminat semua. Gitulah. Sekarang ni kita rehat sementara, patut untuk pusingan yang kedua kita klik mari dengan berita-berita yang Bu nak menyebar, nak siapa kepada peminat gitu. Sekarang kita rehat sementara.
5: ต้องเรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
6: ที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปอนเนาะอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
5: ทางสปช.ก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
6: ทางสปช.ก็ให้เกียรติกับทางสปช. ให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรว่ามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปสช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตกให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
5: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
6: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราก็ต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
5: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ
7: สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3. เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. พื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยยาบ้านี่เป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวทคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวทค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆ แต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
4: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วพ

0: เอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: ลานินสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ดินนิ่งเพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปไกลถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง
1: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
2: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมัน

0: มันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
1: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: ันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
1: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดูกกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากเพราะอย่างน้อยก็คือต้องกายภาพเนี่ยมือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
2: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมชื่อจมเยี่ยวครับแพมเพิร์ดก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
3: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
4: มีการเชิญชวนจากเทศบาลเมืองท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนน่ะเขาอยู่บ้านน่ะเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนคล้ายๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
5: หลังจากที่ CG เข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใจชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่เดียวนะที่จะดูแลแกครับ
3: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากก็บอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ
6: Klemai pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya berita sawata. Itulah untuk hari ini ada berita apa saja yang nak menyebar ataupun nak beri maklumat apa saja untuk pendengar kita ataupun peminat kita untuk ruangnya berita sawata hari ini tu. Itulah kita pakat mari dengar berita bersama untuk hari ini ada berita apa saja yang kita dapat tahu ataupun yang bu nak menyebar kepada peminat semua. Gitu kita pakat mari dengar berita bersama. Pusat Pentadbiran Daerah ataupun DOPA sedang menilai hasil pengurusan urusan haji tahun 2059 sebagai persediaan untuk menaik taraf sistem pengurusan haji bagi tahun 2570. Selain itu, pendaftaran awal bakal jemaah haji juga dirancang dibuka lebih awal manakala bayaran akan dibuat mengikut kos sebenar. Oleh itu, DOPA akan mengkaji maklumat tersebut dan menambah baik kaedah pelaksanaan supaya pengurusan urusan haji pada tahun 2570 menjadi lebih cekap dan berkesan. Pengarah bahagian Hal Ehwal Keselamatan Dalam Negeri turut menjelaskan bahawa pada tahun 2570, DOPA merancang membuka pendaftaran bakal jemaah lebih awal. Langkah ini akan memudahkan proses tempahan penginapan dan kawasan kemah di Mina dilakukan lebih awal serta diurus dengan lebih teratur dan berkesan. Terbaik dan banyak bermanfaat, katanya rakyat di Banajala. Gitulah juga peniaga di Banajala ajak guna hak dalam projek Thai Choi Thai Plus untuk bantu rancakan ekonomi setempat. Untuk suasana hari pertama untuk program Thai Choi Thai Plus di Pasar Prachachun dan juga Banajala nampaknya meriah apabila rakyat mula datang membeli makanan dan menggunakan hak mereka secara berterusan melalui pembayaran imbas kod QR menggunakan aplikasi Pautang dan juga Tungen. Kerajaan Thai terus jalan program melatih 10,000 orang sukarela jururawat ataupun ASAPO, Asapayaban Chumchon, untuk kerjasama dengan orang dengan sukarela kesihatan ataupun ASAMO dalam jaga kesihatan rakyat secara lebih aktif. Tumpuan utama kepada warga emas, pesakit terlantar di rumah, pesakit penyakit kronik, ibu dan kanak-kanak termasuk pesakit mental serta mereka yang ada masalah dadah. Begitulah untuk berita hari ini yang menyebar mesapa kepada peminat pendengar semua. Gitu untuk hari ini, silap salah, minta maaf, minta apun belakang untuk ruang yang berita Sawatha. Kita boleh berjumpa pula dalam masa tular, tepat tular, gelamai tular. Gitu untuk hari ini, minta hunur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mi tak kerja sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92 เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24 ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآن

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan.
1: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกที่บ้านมอเกอไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นเหตุให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3ราย
2: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในสวนพลิกพื้นที่บ้านมอเกอไทยหมู่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายคือนางมะไข่อายุ25ปีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพบพระอีก2รายคือนายตู่ยะอายุ37ปีและเด็กชายกะลาอายุ11ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดอีก2รายหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำสายรัดปิดกั้นสถานที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนพริกพื้นที่ประมาณ4ไร่และได้มีการประสานให้ชุด EOD เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจบันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: วิสัยทัศน์กรมศุลกากรองค์กรศุลกากรชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ
2: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
3: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
2: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
3: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
0: ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดย
4: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
5: 6นาฬิกา10นาทีอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่3มิถุนายน2569ผมวรรณกิจตันติฉันทวงศ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้พบกับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพันนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับ
6: ครับสวัสดีครับวรรณกิจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: วันนี้วันที่3นะครับก็เป็นวันหยุดสำคัญของพี่น้องชาวไทยนะครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
6: ครับ
5: วันที่3มิถุนายนก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยนะครับใครติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะชอบก็จะทราบดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขึ้นทางด่วนฟรีหลายเส้นทางด้วยนะครับใครเดินทางเช้าวันนี้ก็จะได้รับความอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มเติมมากขึ้น
6: ครับ
5: ส่วนเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าติดตามนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมาตรการสำคัญออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่2ถึง24มั้งถูกป่ะ
6: เริ่มวันที่4มั้ยฮะ
5: 4ใช่มั้ย4ถึง24ป่ะ
6: ก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้นะ
5: จำไม่ค่อยได้แล
6: ้
5: วอ่านข่าวแวบๆนะครับก็ใครมีสิทธิ์ก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเขาคงจะออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่หลายคนสนใจนะเพราะว่ามีประชากรที่เกี่ยวข้องประมาณสัก13ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเด็นที่เป็นไฮไลท์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทางคุณเต
6: ๋
5: คุณชัยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: ครับ
5: ตอนนี้อยู่มา6เดือนแล้วนะ
6: โอ้แป๊บเดียวนะฮะ
5: เร็วนะ
6: ครึ่งปีแล้วนะ
5: ครึ่งปีนะอยู่มาเกือบ6เดือนแล้ว
6: ครับ
5: ช่วงนี้ใจร้อนไหมหรือว่าปกติดี เห็นบอกว่ามีอะไรนะชานมไข่มุกยังต้องผ่อนเลยเหรอ
6: เดี๋ยวนี้นะมันมีประเด็นเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะคือชานมไข่มุกแก้วละ106บาทสามารถผ่อนได้ด้วยนะฮะแล้วก็การกินป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินป๊อปคอร์นหมดแล้วยังจ่ายเงินไม่หมดเลยเขาเรียกว่ายังผ่อนไม่เสร็จเลยนะฮะก็ใช้คำนี้เลยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นบริการเลยนะ buy now pay later ก็
5: ซื้อก่อน
6: จ่ายที่หลังซื้อก่อนผ่อนที่หลังประมาณนี้นะก็คือเรียกว่าผ่อนได้ไม่ต้องง้อบัตรด้วยนะ
5: เข้าใจว่ามันจะมีบัตรอะไรอ่ะพวกที่เป็นนอนแบง
6: ค์
5: อ
6: ่
5: ะมันสมัครง่ายเลยใช่ไหม
6: เขาบอกแอปพลิเคชันอะไรนะ Shopee นี่ก็มี
5: ใช่ไหมพวกนอนแบงค์ที่ไม่ใช่แบงค์อ่ะ
6: ครับ
5: เขาจะมีพวกลูกเล่นอะไรเยอะแยะเลยนะครับและเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
6: ครับ
5: เปิดแอปแล้วก็จ่ายตังค์ชำระหนี้ไป
6: โอ้แล้วบอกบางคนวงเงินเยอะด้วยนะคือใช้มานานแล้วควรจะเพิ่มวงเงินให้ไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วโอ้โหแล้วถ้าเกิดขนาดชานม100กว่าบาทอย่างผ่อนเนี่ยมันก็ไปผ่อนดี
5: คือมันมีสถิติออกมาทางคุณวิทัยรัตนากรเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวมาเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับตัวเลขนี้ไม่น้อยตอนแรกผมคิดโอ้คงไม่เยอะหรอกแต่สถิติมันสะท้อนออกมาว่าความนิยมเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้น BNPL ต่อไปนี้เราจะมีชื่อใหม่นะครับ BNPL ย่อมาจากอะไรนะคุณทิติโรจน
6: ์ Buy Now Pay Later ฮะ
5: Buy Now Pay Later นะซื้อก่อนใจที่หลังข้อมูลปี64เนี่ยคุณวิทัยบอกว่ามีอยู่ประมาณ 620,000 กว่าบัญชี
6: ครับ
5: มูลค่านะครับ BNPL 6,832 ล้านปี67จำนวนบัญชีนะ9กระโดดนะจาก 600,000 มาเป็น 4,900,000
6: ครับ
5: กี่เท่าตัวคูณเอาละกันและจำนวนหนี้นะครับจาก 6,800 เนี่ยขึ้นมาเป็น 17,900
6: ครับ
5: แล้วก็กระจุกตัวอยู่ในระดับผู้บริโภคที่มีอายุน้อยและมีรายได้น้อยที่มีอายุน้อยกว่า30ปีครับ
6: ครับ
5: เพราะนั้นวรรณกิจกันที่ที่โลดนี่หลุดแล้วนะ
6: เราไม่เคยใช้นะ
5: เรามีความย้ำคิดชั่งใจนะครับที่จะบริโภคกับไม่บริโภคนะครับบางทีก็ติดหรูอยู่สบายนะบางทีน้องๆเนี่ยผมเห็นแล้วก็ลำบากนะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาโชว์ความหรูหราความร่ำรวยตัวเองไม่ได้หรูหราไม่ได้ร่ำรวยแต่อยากโชว์บ้าง
6: ครับ
5: มีน้องคนหนึ่งรู้จักกันผมต้องนั่งบิสเนสอย่างเดียวครับพี่เอาทำไมอ่ะบิสเนสนี่คือนั่งสายการบินนะระดับแบบดีอ่ะระดับนักธุรกิจชั้นนักธุรกิจ
6: เมื่อกี้เพิ่งจะคุยกัน
5: จะได้ลง Facebook
6: โอ้โหเพื่อถ่ายรูปลง
5: TikTok ได้นั่งแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ขอโทษนะครับบิสเนสเนี่ยถ้านั่งไปแล้วเนี่ยตอนจ่ายเนี่ยจะขนลุกสมมุติว่าคุณไปยุโรปนะ
6: ครับ
5: ผมเพิ่งไปกลับมาเนี่ยประมาณค่าตั๋วประมาณสัก 30,000 40,000 บาท
6: อันนี้ชั้นธรรมดาหรือบิสเนสฮะ
5: ชั้นธรรมดาดิครับแหมผมจะไปนั่งบิสเนสทำไมถ้าใครนั่ง BC นะ
6: บิสเนส
5: เท่าไหร่รู้ไหมแสนสอง
6: โอ้โหกระโดดมากมาก
5: เท่าตัวกว่าแพงกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องแย่งกันด้วยนะบิสเนสชั้นมันจะมีไม่เยอะก็ต้องแย่งกันมีประมาณ20ไม่เกิน30ที่มั้งบิสเนส
6: คร
5: ับ มากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมไปนี่อีโคจะเยอะกว่า
6: ครับ
5: มีหลายคนก็บอกว่าถ้าไปอย่างนี้นั่งแค่ 7-8 ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็ดีนะ
6: ฮะ
5: จะได้ไม่เสียตังค์เพิ่ม
6: บาง
5: คนบอกอุ้ยนั่งต้อง 7-8 ชั่วโมง10ชั่วโมงเมื่อยหลังเมื่อยก้นไปบิสเนสดีที่สุด
6: ครับ
5: เห็นกลับมาก็เดินกันป๋อไม่ว่าจะเป็นบิสเนสหรืออีโคไม่มีใครขาหักขาเดี้ยงเลยนะก็เอาสิกับรายจ่ายที่มันแอบแฝงอยู่โดยที่เราคิดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นตอนเป็นเด็กน้อยเนี่ยถ้าไม่รู้จักใช้จ่ายเงินอนาคตโตขึ้นเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยโหมันจะลำบากนะคุณนิติโรจน
6: ์
5: ผมบอกว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าครั้งหนึ่งในสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมก็เป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตนะกว่าจะปลดได้นี่แทบเหนื่อยเลยพอปลดได้ปุ๊บโอ้รู้สึกแบบว่าไม่อยากใช้บัตรเครดิตอีกเลยทุกวันนี้เหลือบัตรเครดิตแค่ใบเดียวที่ใช้อยู่แล้วก็ใช้เฉพาะเหตุจำเป็นนะแทบจะไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้ใช้วิธีอะไรนะสแกนจ่ายไม่ต้องเป็นไม่นำยาวและขนมเครดิตเครดิตใช้ส่วนมากก็คือเติมน้ำมันอย่างเดียว
6: ครับผมก็ใช้บัตรเดบิตเป็นหลักนะก็คือมีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น
5: เท่านั้นประมาณตัวให้ได้นะว่ามีมากใช้น้อยมีน้อยใช้น้อย
6: แล้วตอนนี้ก็ใช้ถ้วยไทยพัดไปด้วยนะเริ่มใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้เปิดบัญชีบ
5: ิน
6: แรกไปเรียบร้อยฮะ
5: ผมไม่ได้ใช้เลยเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสใช้เนี่ยเมื่อวานอยู่บ้านทั้งวัน
6: เมื่อวานกินข้าวไปเกือบ200มั้งเราก็จ่ายเองประมาณสัก70กว่าบาทก็มันเป็น60 40ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนจะเป็น50 50แต่ว่าระบบมันคำนวณให้หมดแล้วล่ะเราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไร
5: เห็นมีคนโวยนี่บอกร้านค้าโดนเก็บเงินเพิ่มอ่ะ
6: หมายถึงว่าคิดราคาเพิ่ม
5: บวก5บาท10บาท
6: มีเห็นข่าวอยู่อะไรนะปลาเผาอ่ะจาก160บวกเป็น180ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพัดเนี่ยนะ
5: แล้วยังไงเนี่ยกระทรวงการคลังอ่ะคุณเอกนิติว่ายังไงเนี่ย
6: เหมือนคุณเอกก็ไปโดนเองหรือเปล่าไม่รู้นะ
5: คุณเอกนิติคุณรัฐวรนว่าไงเนี่ยโอ้โหโดนตบหน้าชานะอย่างเงี้ยเป็นผมนะ
6: เหมือนรอบที่แล้วก็เหมือนจะมีนะ
5: ต้องตัดสิทธิ
6: ์ฮ ฮะ
5: ต้องตัดสิทธิ์ต้องใช้วิธีตัดสิทธิ์แล้วก็ตัดอนาคตเลยคือห้ามเข้าร่วมโครงการนี้อีกเลย
6: เ
5: พราะว่านี่ถือว่าฝ่าฝืนมาตรการของรัฐบาลผิดกฎหมายนะ
6: ครับ
5: เพราะว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ผ่านครม.
6: ต้องเด็ดขาดนะ
5: ต้องเด็ดขาดครับไม่งั้นมันจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะครับเพราะว่ารัฐบาลช่วยทั้งทีคุณก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มอะไรส่วนลดคุณก็ได้อีกวันสองวันถัดไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี
6: ่
5: ใช่ไหมสำหรับร้านค้าอันนี้เป็นการเอาเปรียบมากเกินไปหรือเปล่า
6: ครับ
5: โอ้โหจะต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมอ่านในเฟซบุ๊กของเคอีจันอ
6: ่
5: ะโอ้โหคนดูเป็นหมื่นเลยนะตกใจผมเอ้ยมีด้วยเหรอลายเดียวมั้งที่ไหนได้คอมเมนต์บอกไม่ใช่ลายเดียวมากันเพียบ
6: น่าจะเจอกันหลายคน
5: ไอเราก็ปรารถนาดีเอ้ยคงลายเดียวละอ่านแล้วโอ้โหใต้คอมเมนต์เพียบเลยเข้าไปโอ้โหคนด่ากันระงมเลยนะ
6: ครับ
5: ไม่รู้รัฐบาลจะเอาหน้าไว้ที่ไหนตอนนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องจริงจังคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีดร.อินิตินิติธรรมภาส รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคุณรัฐบาลแสงสนิท
6: ครับ
5: ปลัดกระทรวงการคลังและในฐานะประธานของธนาคารกรุงไทย
6: ครับ
5: อีกคนคือดร.แก๊กคุณวินิจผู้อำนวยการสำนักงานสื่อการคลังสสค.นะครับ3คนนี้จะต้องเข้าไปจริงจังนะครับแล้วก็อย่าว่าเรียกว่าเช็ดไก่ให้ลิงดูนะก็เชือดเลยครับ
6: ครับ
5: ต้องจัดการอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโกงโครงการก็มี
6: ครับ
5: ตัวอยู่กรุงเทพโอนเงินไปเชียงใหม
6: ่อ๋อตอนนู้นนะ
5: กินขอประทานโทษนะครับแดกก๋วยเตี๋ยวที30ชาม
6: กินยังไงอ่ะ
5: ต้องตามจับนะมีไม่เยอะผมว่ามีไม่เยอะแต่เวลากระแสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันอันตรายแล้วมันกระทบกับมาตรการของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ต้องฝากไว้
6: ฮะ
5: แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะคุณนิติโรธ
6: ก็มีเรื่องของเขากระโดงนะเมื่อวานที่เรามีการรายงานข่าวว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปหาคุณอะไรนะคุณเนวินถึงหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปคุยในบ้านนะเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ออกมาโต้เรื่องของปมเขากระโดงนะครับโบยรฟท.ฟ้องรายแปลกนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมานะครับหลังจากที่คุณเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปตรงนั้นนะแล้วตอนแรกที่มีการถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นนะครับผมเห็นหนังสือพิมพ์มีลงคดีของคุณแตงโมนะพบประเด็นใหม่นะครับ
5: ดีละไม่จบเหรอคุณแตงโมอ่ะ
6: นี่กี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ 2-3 ปีได
5: ้เกิน
6: คดีคุณแตงโมนี่นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้ทาง DSI ใช้ AI วิเคราะห์นะฮะขาถูกของมีคมเนี่ยกรีดยับเลยก็ถือว่าเป็นอีก1ประเด็นใหม่นะเขาใช้ AI แปลงภาพสีแล้วก็วิเคราะห์นะเขาเรียกพยาธิสภาพนะก็ AI เดี๋ยวนี้มันก็ทำได้หลายอย่างนะถ้าใช้ให้ดีก็จะทุ่นแรงแล้วก็ช่วยงานเราได้เยอะพอสมควรเลยแหละนะฮะแต่ต้องตรวจสอบหน่อยนะ AI บางทีคือเราก็ใช้ในการทำงานบ้างแหละแต่บางทีเราก็ต้องตรวจสอบเพราะบางทีเราใช้ในการทำงานอย่างเราทำงานข่าวเนี่ยบางทีมันมีคำที่แบบปรับแต่งมาให้สวยหรูก็มีอันนี้ต้องไปเข้าดูดีๆบางทีทางข่าวจะไม่ได้พูดขนาดนั้นนะฮะ
5: ต้องระมัดระวังนะครับ AI บางทีมันเป็นการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร
6: ์ครับ
5: มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ใช่มั้ยมันไม่ได้เป็นปัญญาแบบสมองมนุษย
6: ์
5: เพราะนั้นการทำอะไรลงไปแล้วต้องรับผิดชอบนะบางคนใช้ AI ทำนู่นทำนี่ผมก็กดว่าโป๊ะเช๊ะเลยโดนกระหน่ำนะอย่างอะไรสตาร์บัคที่เกาหลีใต้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรของเขาเนี่ยโอ้โหแล้วกลายเป็นประเด็นถึงขั้น CEO ของสตาร์บัคที่เกาหลีใต้ต้องลาออกเลยนะ
6: ครับ
5: มีรายละเอียดออกมาโครงการนี้ก็ถือว่ามีคนติดตามเยอะเขามีโปรโมชั่นเนี่ยในช่วงวันที่เกิดการจราจรแล้วก็มีตรงกับวันที่เคยเกิดจราจรแล้วก็เสียงแก้วน้ำกระทบนังก๊อกเนี่ยมันไปกระทบจิตใจของคนเกาหลีใต้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีประสบการณ์อดีตที่มันละเอียดอ่อนนะ
6: อ
5: ันนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางที AI เนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับเรานะอันนี้ก็คงจะต้องคอยติดตามแล้วก็ดูกันนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเช้าวันนี้สำหรับกทม.แล้วก็ปริมณฑลก่อนเข้ารายการผมดูนะไม่มีเมฆฝนนะ
6: ครับ
5: แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีเมฆฝนจะพัดมาในช่วงบ่ายถึงค่ำหรือเปล่านะครับในช่วงนี้นะครับกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับโอกาสฝนตกเนี่ยจะมีประมาณร้อยละ60 ของพื้นที่นะครับตอนเช้าๆอุณหภูมิประมาณ26องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะครับฝนฟ้าคะนองภาคเหนือนะครับมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับไล่ไปชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานี
7: ครับ
5: ตอนเช้าๆนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งแถวบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม
7: ครับ
5: เขาบอกว่าประเทศไทยฝั่งตะวันตกนี่ฝนจะตกชุกเป็นฤดูฝนที่เกิดจากฝนตกตามฤดูกาลนะครับเป็นร่องมรสุมที่เกิดขึ้นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสในทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่านั้นส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันอย่างที่เรียนนะครับจะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที
7: ่ครับ
5: ฝนจะตกหนักต่อเนื่องนะครับที่แถวบริเวณจังหวัดระนองพังงาครับ
7: ครับ
5: ฝนจะตกชุกหลังจากนั้นก็จะซาลงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหายไปเลยนะครับช่วงนี้พี่น้องชาวภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับ
7: ครับ
5: จะตกหนักแถวบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับในทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่านั้นส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับ160เรียงไปแล้วนะครับแต่ในทะเลนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่านั้นนะครับส่วนเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้ารายการผมตรวจสอบให้นะครับคุณภาพอากาศของกทม.แล้วก็ปริมณฑลคุณภาพอากาศดีครับเป็นโซนสีฟ้าแล้วก็โซนสีเขียวส่วนภาคอื่นๆนะครับก็มีสีเหลืองปะปลายนิดหน่อยนอกนั้นจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวครับ
6: ครับตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับส่วนประเด็นข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูนะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นฉบับแรกนะครับแบบผมไปดูคอมเมนต์นะก็บอกว่าการขึ้นราคาแบบนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ค่าแท็กซี่ฉวยโอกาสนะครับต่อมาก็ร้านค้าฉวยโอกาสนะฮะก็พบมานานแล้วล่ะก็จะเป็นหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเอ๊ะเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นชื่อคุ้นๆนะเข้ามาดูพวกเราอยู่นะคุณเลย
5: กดผิดกดผิด
6: อ๋อแล้วฮะมาดูประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็มาดูนะฮะไทยรัฐบอกว่าหนูโต้นะครับปมเขากระโดงฮะโบยรฟท.ฟ้องรายแปลงนะครับชัยชนกแขะเสรีพิสุทธิ์นะครับไอบีดีอีเลิกแจก AI ชงกรรมธิการสอบรมว.แล้วก็ปลัดนะครับเขาบอกว่าพลพรรคน้ำเงินดาหน้าแจงครับปมรุกที่เขากระโดงนะครับคุณอนุทินลั่นรฟท.ต้องแยกครับฝันรายแปลงอย่าเหมารวมออกตัวไม่มีใครเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายนะครับคุณชัยชนกมั่นใจเอกสารสิทธิ์ที่มีทรงศักดิ์รับที่ของเนวินอยู่ใน 5,000 ไร่นะครับแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยนะครับแล้วก็ยิวฮะไม่สนคำพูดทำฮะเคลื่อนกำลังบุกเบรุตอิหร่านก็ถล่มเรือสินค้านะครับเขาบอกว่าค่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีลุ้นนะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับหลังจากทำเนี่ยแย้มน่าจะได้ข้อสรุปการเปิดเส้นทางเดินเรือนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ครับที่เราคุยกันไปบอกว่าจอสรุปคดีแตงโมพบประเด็นใหม่นะครับ DSI เขาไปใช้ AI เนี่ยวิเคราะห์ขานะฮะถูกของมีคมเนี่ยกรีดยับเลยนะครับทาง DSI เขาก็เชิญนะครับ3ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจหลักฐานคดีคุณแตงโมนะสอเขานะครับถูกทำร้ายก่อนตกน้ำนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเตรียมใช้ AI แปลงสภาพสีแล้วก็วิเคราะห์พยาธิสภาพนะฮะ แล้วก็นะครับประเด็นนี้ฮะบอกว่าเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนนะฮะพอเป็นคดีน้ององุ่นนะที่มีการรายงานเมื่อวานนี้ด้วยนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับน้องอายุนะฮะประมาณสัก7ขวบนะฮะที่เหตุเกิดที่สังขบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ยิงโหดฮะน้องสะพ้ายคู่แค้นที่มรดกปมเหตุนะครับมาจากสร้างบ่อเกลอะนะครับเป็นพ่อเฒ่านะปืนโหดจ่อยิงน้องสะพ้ายดับสลดนะก่อนที่จะถือปืนเข้ามอบตัวนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะฮะที่ทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขารายงานอยู่นะครับส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนี่คือแยกอีกสักขั้นหนึ่งเลยนะฮะก็มามีประเด็นบอกว่าแบงก์ชาตินะครับลดค่าธรรมเนียม19รายการนะครับฝากถอนโอนเงินตู้ ATM ข้ามจังหวัดฟรีนะคือเมื่อวานนี้มีประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าพอมีประเด็นเรื่องของBuy Now Pay Later มาเนี่ยคนก็ไปสนใจตรงนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่จริงเมื่อวานนี้เขาลดค่าธรรมเนียมเยอะเลยนะฮะ
5: มีอะไรบ้าง19รายการ
6: นะอย่างเช่นการขอสเตทเมนต์ที่เป็นกระดาษในเมื่อก่อนเวลาเราไปขอแบงก์
5: ประมาณ300หรือ200เนี่ย
6: เสียเยอะอยู่นะ
5: เยอะมั
6: ้ยเยอะอยู่นะ
5: บางธนาคารแตกต่างกัน
6: เออ
5: ธนาคารใหญ่ๆอย่างผมจำไม่ผิดว่าแบงค์ไหนไม่แน่ใจแต่แบงค์ใหญ่ๆเขาบอกว่ากดจากตัวแอปของแบงค์ได้เลย
6: มีผมก็เคยใช้นะกดจากแอปแล้วเขาจะส่งมาทางอีเมลเราก็ไปกดดาวน์โหลด
5: เสียตังค์ไหมไม่เสียนะ
6: อันนั้นไม่เสียนะ
5: เ
6: ราดาวน์โหลดเราก็พิมพ์ออกมาใช้ได้
5: เพราะมันข้อมูลที่อยู่ในแบงค์อยู่แล้วนี่ใช่ไหม
6: แต่มันจะขอได้คือไม่เกินกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยแล้วมันแล้วแต่แบงค
5: ์อ๋อไม่มีเราบางทีต้องดูสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนใช่ไหม
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วมีอะไรอีกมีอะไร
6: มีหลายอย่างนะแล้วก็มีการฝากถอนโอนเงินตู้ ATM ข้ามจังหวัดอันนี้ก็ฟรีให้นะ
5: เดี๋ยวนี้ตู้ ATM ก็หายากนะ
6: เออยากจริงฮะ
5: โอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยไปกด ATM ตามปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปั๊มน้ำมันไม่มีตู้ ATM ให้กดละ
6: จริงฮะเหลือน้อยมากนะ
5: อยู่ในห้างมีในห้างยังพอมีอยู
6: ่
5: ในห้างหน้าแบงก์ก็ยังมีอยู่แต่หน้าแบงก์นะอัพสมุดไม่ค่อยได้ผมก็เลยงงบางทีแล้วมันจะมีเครื่องอัพสมุดไว้ทำไมวะแล้วอัพสมุดไม่ค่อยได
6: ้
5: แล้วมีอะไรอีก
6: ก็จะมีค่ารักษาบัญชีกรณีไม่เคลื่อนไหวด้วยนะให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน20บาทต่อเดือน
5: ปกติ100ปีเก็บปีละ100หรือ120เนี่ย
6: ก็แบบคนที่แบบไม่ได้เคลื่อนไหวเลยบัญชีแบบอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยคุณต้องรักษาบัญชีเอาไว้หน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะมีหลายอย่างเลยนะก็ลองไปติดตามดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้เราเนี่ยผ่อน
5: เยอะนี่มีอะไรอีก
6: เยอะฮะแล้วมีค่าบริการเกี่ยวกับสินเชื่อ SME เนี่ยกรณีค่าบริการการใช้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน15ล้านให้เก็บไม่เกิน 2.5 ของวงเงินก็ไม่ได้ช่วยเฉพาะบุคคลธรรมดานะช่วง SME เขาก็ช่วยด้วยนะครับหลายอย่างเลยนะเห็นเขาบอกว่า
5: ทำให้ปากถุงหรือเปล่า 2.5 เนี่ย
6: เดี๋ยวผมขอดูในส่วนของบุคคลธรรมดาหน่อยนะว่ามีอะไรอีกบ้างนะฮะแล้วก็จะมีนะนี่ไงปรับปรุงค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มนะเรียกห้ามเรียกเก็บค่าบริการข้ามเขตแล้วก็ค่าคู่สายในทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับแล้วก็ทั้งตู้ ATM CDM CRM ทั้งการฝากถอนโอนเงินแล้วก็ฝากเช็คเลยนะครับหรือการจ่ายบิลใบแจ้งหนี้จากเดิมที่ถอนเงินต่างจังหวัดเนี่ยต้องเสีย15บาทถึง20บาทต่อรายการเคยเหมือนกันเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีเงินสดนะเราไปกดต่างจังหวัดเนี่ยต้องเสียบัญชีตรงเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นนะบอกว่าอัยการไฟเขียวครับแก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินแล้วก็ท่าเรือมาบตาพุธระยะ3ค่อยๆคืบนะใช้คำนี้นะฮะแล้วก็นายกย้ำนะฮะกลางครม.เร่งเครื่องครับเจรจาภาษีสหรัฐเคาะงบปี70ที่ 3.78 ล้านล้านนะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็หน้า18ยังเป็นหน้าเศรษฐกิจนะก็บอกว่ารื้อนะฮะราคารถไฟฟ้าเหลือ 17 ถึง 45 บาทนะครับแล้วก็เกณฑ์ใหม่ครับให้ที่จนจริงอ๋อนี่ไงคาดจำนวนลดลงนะครับเริ่มคัดกรองนะฮะ 13.18 ล้านบัตรคนจนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันนะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับวัน

0: าวุธศิลปอาชานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับของเขาก็ขึ้นประเด็นนะฮะบอกว่ายอดถล่มทลายนะครับ 2,000 ล้านบาทนะฮะกดใช้กระหน่ำครับไทยช่วยไทยพลัสสุดฟีเวอร์ครม.จัดระเบียบบัตรคนจน 4-21 มิถุนายนรายเก่าก็ยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีชงสภาฮะชะลอร่างรัฐธรรมนูญนะครับเปิดประชาชนร่วมด้วยครับอนุทินยันเขากระโดงรฟท.ไล่ฟ้องรายแปลงนะครับสว.ขอประธานสภาชะลอวาระแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับชี้ภาคประชาชนกำลังล่า 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นร่างด้วยนะครับแล้วก็มานะฮะประเด็นนี้นะครับบอกว่าคดีแตงโมนิดาสอบพลิกครับไร้อุบัติเหตุนะครับหมอผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะว่าแผลเนี่ยไม่ใช่ถูกใบหรือใบพัดเรือนะครับคุณหมอพรทิพย์ก็ยืนยันนะครับว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือครับบาดแผลขาเนี่ยไม่เข้ากับใบพัดนะฮะเชื่อถูกของมีคมก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะรอยตีดเนี่ยเขาบอกว่าลึกถึงชั้นไขมันนะครับแล้วก็มีประเด็นนี้นะครับบอกว่าลุ้นฮะช่องแคบบับเอลมันเด็บนะฮะจ่อโดนล้อมคล้ายกับฮอร์มุสโลกผวาค่าขนส่งขึ้นพรวดนะครับก็เรียกว่าสงครามลามนะผวาปิดช่องนะฮะแคบนะครับบับแล้วก็เอลมันเด็บนะฮะประตูซึ่งเป็นเชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดนนะฮะแล้วก็มหาสมุทรอินเดียก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือพาณิชย์แล้วก็ขนส่งน้ำมันดิบโลกนะครับแล้วก็ประเด็นนี้นะฮะบอกว่าบุกประกันสังคมครับคุณไอ้รัชนกบี้หนักครับงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนนะครับแล้วก็มีภาพข่าวนี้นะก็ถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลพอสมควรเลยนะเขาใช้คำว่ายอมเสียค่าปรับนะสาวผู้โพสต์ขับรถยนต์ลุยหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เข้าพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก่อนยอมเสียค่าปรับอัตราสูงสุดก็คือ 10,000 บาทนะครับก็เป็นการขับรถพวกออฟโรดอะไรพวกนี้นะฮะที่เข้าไปลุยป่ากันเนี่ยนะแต่ไม่ควรเข้าไปในหลุมตรงนั้นนะครับ
1: ต้องการโชว์โซเชียลด้วยหรือเปล่า
0: ประมาณนั้นนะเนี่ยถ่ายรูปกันหน้ารถเต็มเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นหน้าหนึ่งนะครับที่ทางเดลี่นิวส์เขารายงานส่วนหน้าเศรษฐกิจของเขาครับแน่นอนว่าไม่พลาดนะครับเรื่องของที่แบงก์ชาติเมื่อวานนี้นะครับที่เขามีการรายงานนะครับบอกว่าแบงก์ชาติรื้อใหญ่ครับค่าธรรมเนียมกระทบกำไรแบงก์ 5,000 ล้านแล้วก็เร่งสกัดครับซื้อก่อนผ่อนที่หลังนี่แหละวันคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คุณเพชรนะเป็นเลขากอช.คนใหม่ลุยหวยเกษียณกระตุ้นออมนะครับก็เป็นคุณเพชรชินบุตรนะครับมีมตินะครับให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอช.คนใหม่ก็จะเริ่มทำงานเดือนมิถุนายนนี้นะฮะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับของเขาขึ้นประเด็นนะครับบอกว่าหนูไม่ป้องนะฮะทั้งเขากระโดงแล้วก็หัวสอวอเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนนะครับประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่นะครับอนุทินเมินเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่เขากระโดงนะครับลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้นะฮะแล้วก็รัฐบาลเข้มครับบัตรคนจนรอบใหม่ฮะลงทะเบียน4-21 มิถุนายนครับเปิดเกณฑ์8ข้อสกัดจนทิพย์พระนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหมดสิทธิ์นะครับประกาศผล17กรกฎาคมนี้ก็เริ่มใช้1สิงหาคมจับจ่ายไทยพลัสนะครับคึกต่อเนื่องซื้อข้าวสารทุเรียนโหทุเรียนกระบอกขายกระฉูดเลยนะฮะ
1: อ๋อทุเรียนแพงนี
0: ่
1: คือซื้อครั้งนึงจะต้องได้ราคา
0: ฮะ
1: ไม่ซื้อครั้งนึง10บาท20บาทบางทีมันบาดใจพ่อค้าเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เออแต่ก็ซื้อได้ก็ซื้อได้อาหารทะเลผลไม้แพงๆโอเค
0: ครับแล้วก็มีนะฮะบอกว่าประเสริฐลูกแก้วไฟใต้นะครับเยี่ยมปอนเนาะตาดีกานะครับนายกก็เรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญสำคัญครับของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับที่อยู่ในมือผมครับ
1: มาดูฉบับอื่นๆกันบ้างนะครับเช้าวันนี้อย่างหนังสือพิมพ์มติชนก็ขึ้นประเด็นข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ก็บอกว่าลงทะเบียน4ถึง21มิถุนายนเริ่มใช้1สิงหาเคาะบัตรคนจน

0: มอไฟเขียวนะครับหลักเกณฑ์8ข้ออุ้มค่าไฟน้ำแก๊สค่าเดินทางฉลุยนะครับงบปี70วงเงิน 3.78 พันล้านสิริพงษ์ชงตัวร่วมสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆนะครับบอกว่าเดินหน้าไก่เกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN คุณมาเน็ตแถลงนะครับใช้ UNCLOS UNESCO ว่าอะไร UNESCO ป่ะคุณนิติโรจน
1: ์อันคอส
0: อันคอสคืออะไร
1: ครับมันเป็นข้อตกลงใหม
0: ่ข้อตกลงใหม
1: ่ที่ยกเลิก MOU 44ไป
0: อันคอสนะครับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอนะครับลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 หลังจากที่ประธานาธิบดีของเวียดนามเดินทางถึงไทยไทยก็เดินทางกลับไปเยี่ยมท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะครับชัดชาติโต้นะครับระบอบอากงโยกย้ายข้าราชการโปร่งใสบิ๊กยมลั่นแฉเพิ่ม4มิถุนายนติ่งชูคูปองอุ้มเปราะบางโจ้อัดฉีดช่วยป่วยติดเตียงสปท.นะครับเผยครูกว่า100สอบตกจี้สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาแล้วก็มีภาพหลายภาพนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากทม.เอาภาพแรกและการเป็นภาพของคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ลงพื้นที่หาเสียงจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม9มายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10พร้อมด้วยนางสาวแอนสิริวลัยกนกส.ส.กทม.และมหัทวัฒน์พรเพตราผู้สมัครส.ก.พรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงชุมชนทุ่งครุพัฒนากรุงเทพอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์14ลงพื้นที่พบประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนโดยได้รับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยขณะที่คุณอนุชาบุรณะชัยศรีผู้สมัครกทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็มาพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงกทม.ดินแดงนี่เป็นเขตพื้นที่ประชาธิปัตย์นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังนี้โดนพรรคประชาชนยึดไปเยอะนะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นี่ถือว่าสูสีหรือเปล่า
1: สูสีหรือเปล่าไม่รู้เลยนะฮะ
0: ผมว่าไม่สูสีอ่ะเดี๋ยวดูยอดกันละกันว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับลงทะเบียน2วันกว่าแสนรายนะครับแห่เลือกบอร์ดประกันสังคมรัชนกตรวจงบไม่พบทุจริตค้าขายคือคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยโดยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสดและของกินของใช้ในชีวิตประจำวันทำร้ายให้ร้านอาหารร้านขายหมูเนื้อไก่สดอาหารทะเลขายดียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงปกติที่ตลาดสดเทิดไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ขึ้นประเด็นบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอักไม่ได้ตกจากท้ายเรือหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้ฮอร์มุสทะเลแดงอิหร่านเดือดนะครับล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวระเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่นะครับหรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านนักเรียนนี่ไม่ได้นะเพราะว่าคนจบม.6 เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุประมาณสัก18ปี
1: ครับ
0: จะไปได้ในส่วนของนักศึกษามากกว่านักศึกษานี่ก็ถ้าเข้ามหาลัยก็อายุประมาณสัก18 19 20ประมาณนี้ส่วนทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศานะครับขึ้นประเด็นบอกไอซ์ซัดล็อกสเปกในทุนภูมิใจไทยล็อบบี้ไทย AI พาสปอร์ตเอาเหรอตกลงเป็นของภูมิใจไทยเหรอ
1: คร
0: ับ คุณชัชชนกใช่ไหม
1: ชัยชนก
0: ชัยชนกใช่ไหมภูมิใจไทยเหรออ๋อ ใช่นะเขาลูกคุณเนวินนี่
1: ก็ใช่ครับ
0: ไม่ต้องบอกก็รู้นะเรียกแจงกรรมธิการงบ18มิลลิยาเห็นนี่ข่าวว่าจะถอยนะไปต่อไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ครม.ล้างไพ่บัตรคนจนลงทะเบียนใหม่เงื่อนไขเข้มข้น60-40ใช้แล้ว10ล้านคนแล้วก็มาดูหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นฉบับสุดท้ายนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์กรุงเทพก็ลงประเด็นบอกเบรกวัยรุ่นติดหนี้ง่ายใช้จ่ายไม่จำเป็นเร่ง NPL ทปท.แบงค์ชาตินะครับสกัดซื้อก่อนผ่อนที่หลังชี้3ปีบัญชีปล่อยกู้พุ่ง5ล้านบัญชีจาก 600,000 นะที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีครม.นะครับก็พูดถึงเรื่องของเอลนีโญนะรอบใหม่นี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญจะมีลักษณะของฝนขาดช่วงแล้วก็จะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงด้วยครม.รับมือภัยซุปเปอร์เอลนีโญนะครับเพิ่มงบกลางฉุกเฉินแตะแสนล้านนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยตามคำคาดการณ์คือปี70แต่ต้นตอของเหตุการณ์จะเกิดขึ้นประมาณปี69ซึ่งน้ำจะแล้งแล้วก็จะแล้งหนักปี70ซึ่งเวลาน้ำแล้งเนี่ยมันจะเกิดภาพความต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องดูว่าจะช่วยกันยังไงนะครับในเรื่องของการลดผลกระทบจากเอลนีโญนะครับ6:44 นะครับเราต้องพักกลับมานะครับจะมาดูประเด็นข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับ
1: ครับ
2: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
6: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
5: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
6: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
7: ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงที่2นะครับอยู่ด้วยกันกับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันครับตั้งแต่เวลา6:09 นโดยประมาณไปจนถึงเกือบ7:00 นะครับ2ช่องทางหลักครับที่สามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเราได้นะครับทาง FM 105 MHz นะครับส่วนอีก1ช่องทางทาง Facebook Live ครับที่เรามีการไลฟ์สดทุกเช้าครับผ่านทางเพจของ AEC10news.com นะครับเช้านี้หลายท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ที่ทักทายเราเข้ามาก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณจุฑาเทพสวัสดีเข้ามานะครับเช่นเดียวกับคุณบุงอาชัดชายนะครับสวัสดีเรา2คนแล้วก็เสียงทางวิทยุจากเมืองนนท์ชัดเจนดีนะครับแล้วก็จะมีคุณอนุชาสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณเลวช้าหนักเบานะสวัสดีเข้ามาพร้อมกับบอกว่าการขึ้นราคาแบบนี้มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ค่าแท็กซี่ฉวยโอกาสต่อมาก็ร้านค้าฉวยโอกาสก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันว่ามีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงไทยช่วยไทยพาสนี่นะฮะแล้วก็มีคุณ22ที่สวัสดีเข้ามาแล้วก็อีก1คำถามสำคัญนะครับจากคุณจุฑาเทพสงสัยว่าผู้ว่ากรุงเทพถ้าเป็นคนเดิมจะเป็นได้กี่สมัยสูงสุดในคุณมนกิจตอบให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือ2วาระนะครับคราวละ4ปีก็คือ8ปีนั่นเอง
0: ก็คือรวมแล้วไม่เกิน8ปี
1: ครับ
0: แต่สมัยที่2นี่จะต้องเก่งจริงนะถึงจะอยู่ได
1: ้ฮะ
0: แล้วสมัยที่2ปีใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยบารมีจะเริ่มหมดเพราะเป็นขาลง
1: ครับ
0: ยังไงสมัยที่3ไม่มี
1: แล้วนะฮะ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้ทักกับผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังบอกดำเนินการเอาแน่ไอ้พวกขายเกินราคาส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้ว ป่านนี้คงสแกนกันหมดเพราะว่าเวลาสแกนหรือจ่ายเงินมันจะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหน
1: อ๋อจุดรู้เลยว่า
0: เพราะว่าคุณออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์มันไม่ได้โง่นะมันจะรู้เลยว่าคุณออนไลน์ตรงจุดไหนร้านไหนมันจะบอกเลย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะไปตรวจสอบแล้วว่ายังไงเอาไงเอามาเชื่อซะให้เข็ดหลาบ
1: ต้องโดนนะต้องโดน เอามาดูประเด็นเรื่องของการลงทุนนะครับเมื่อวานวันที่2มิถุนายนนะตลาดหุ้นบ้านเราเปิดนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับระหว่างวันก็ปรับขึ้นแรงสูงสุดเนี่ย30จุดนะฮะจากแรงเข้าซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็นำโดยกราฟ S1 AOT แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับผสมกับแรงเก็งกำไรหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกได้ 19.69 จุดครับหรือประมาณ 1.26% ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,588.06 จุดครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 93,000 กว่าล้านบาทท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับถ้าเราแยกการลงทุนออกมาครับก็จะพบว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปครับเทขายเยอะครับ 9,172.56 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายออกมา 1,042.62 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อ 8,597.82 ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับเข้าซื้อ 1,617.36 ล้านบาทนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกได้ 17.36 จุดหรือประมาณ 0.43% ดัชนี 4,075.10 จุดนะครับก็ได้แรงหนุนนะครับจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับส่วนหางเสงฮ่องกงนะครับบวกได้ 640.14 จุดครับหรือประมาณ 2.52% ดัชนี 26,038.32 จุดครับก็ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับขณะนั้นคุณก็ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนทางด้าน AI นะครับส่วนนิเคอิโตเกียวครับติดลบ 200.09 จุดครับหรือประมาณ 0.30% ดัชนี 66,734.24 จุดครับนักลงทุนก็เทขายหุ้นเพื่อทำกำไรครับหลังจากที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ
0: สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะครับที่ปิดไปตอนเช้าบ้านเราวันที่3มิถุนายนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.60 เซนต์ครับมาอยู่ที่93.76 เซนต์ส่วนที่ทะเลเหนือเบนซ์ของลอนดอนนะครับส่งมอบเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น1.02 เซนต์ครับมาปิดที่96 เหรียญต่อบาร์เรลอิหร่านก็กำลังตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอในการหยุดยิงกับสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้สื่อสารกับวอชิงตันมาเป็นเวลาหลายวันแล้วตามการรายงานของสื่อมวลชนในเตหะรานอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำบอกว่าการเจรจายังคงเดินหน้าต่อไปและอาจจะมีข้อตกลงในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการขยายเวลาในการหยุดยิงเมื่อเดือนเมษาและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสใหม่การที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ตลาดกลางเช่นเดียวกับข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่จะเผยแพร่ออกมาเร็วๆนี้เพื่อวัดผลกระทบของสงครามต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นปัจจัยฉุดให้ราคาทองคำปรับตัว เพิ่มขึ้นนะครับโดยราคาทองคำ US Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 13.60 เซนต์ครับมาอยู่ที่ 4,519.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดบวกแคบๆนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาสินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงขับเคลื่อนจากการกระตือร้นของปัญญาประดิษฐ์ก็พวก AI นะ
1: ครับ
0: ถูกถนดุลด้วยความตึงเครียดจากการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายเดือนดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 228.91 จุดนะครับมาอยู่ที่ 51,307.79 จุด S&P นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.82 จุดมาอยู่ที่ 7,609.78 จุดแล้วคอนแทคแตกปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 7.09 จุดมาอยู่ที่ 27,093.90 จุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับใน Wall Street นี้ก็ได้แรงหนุนจาก Hewlett Packard Enterprise นะครับบริษัทเทคโนโลยี AI สารสนเทศสัญชาติอเมริกาและความมุ่งมั่นในการระดมทุนของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ก็ช่วยเสริมความมั่นใจในระดับในการพัฒนา AI Nasdaq นี่ขึ้นมา 27,000 แล้วนะถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะครับไปไหนละเจอแล้วนะครับดูให้ครับราคาทองคำในตลาดโลกนะครับตอนนี้โกลด์สปอตตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่มาอย่างมาแล้วอยู่ที่โกลด์สปอตเอามาโกลด์สปอตอยู่ที่4 โอ้ลงนะ 4,498.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนลงไป21เหรียญครับ
1: ครับส่วนทองคำบ้านเราครับเมื่อวานนี้ขยับทั้งหมด18ครั้งนะครับโดยรวมก็บวกได้400บาทนะครับราคาทองคำแท่งครับปิดตลาดรับซื้อ 69,600 ขายออก 69,800 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 68,204 บาท84สตางค์ขายออก 7,600 บาทนะครับราคาโกลด์สปอตสุดท้ายที่ใช้อ้างอิงเมื่อวานนี้นะฮะ 4,527 เหรียญ นะครับเทียบกับค่าเงินบาทเวลานั้น32บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
0: ดัชของเยอรมันนะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 121.13 จุดมาเยือนอยู่ที่ 25,124.17 จุด CAC40 ฝรั่งเศสนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.50 จุดมาอยู่ที่ 8,209.09 จุดแล้วก็ฟุตซี่100ของลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.56 จุดมาเยือนอยู่ที่ 1,373.51 จุดครับ
1: ครับ
0: 6:54 ต้องพักเบรกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: กลับมาเราจะมาดูประเด็นข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับ
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
6: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
5: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
6: ้โดยกรมสรรพสามิต
7: ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย
5: กรมศุลกากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคม AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงสุดท้ายครับ 6:55 นะครับก็ช่วงนี้น่าจะเคยได้ยินคำว่า SMR กันมากพอสมควรแล้วนะครับ SMR นี่ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะกำลังผลิตเนี่ยจะไม่เกิน300เมกะวัตต์นะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมตอบโจทย์พลังงานสะอาดยุคใหม่ฮะด้วยระบบแบบโมดูลนะฮะที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนนะครับควบคุมคุณภาพได้ง่ายขนย้ายสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการก่อสร้างนะครับนอกจากนี้ครับ SMR ยังยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับและมีระบบหล่อเย็นที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยนะครับกระบวนการผลิตไฟฟ้ายังไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะแล้วก็เดินหน้าสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับทางกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็ศึกษาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มามากกว่า20ปีแล้วนะแล้วก็พร้อมติดตามความก้าวหน้า SMR จากทั่วโลกนะครับเพื่อร่วมผลักดันพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ความมั่นคงพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมของไทยครับ
0: คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
1: ่ครับ
0: ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่24มิถุนายนนะครับระบบใหม่นี้นะครับจะยกเลิกจากรายครอบครัวมาเป็นการพิจารณาแบบเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นพร้อมออกเกณฑ์ใหม่โดยตัดสิทธิ์คน5กลุ่ม
1: ครับ
0: แบบไม่มีข้อแม้ด้วยนะคือ1กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า18ปีจะไม่ได้
1: ครับ
0: 2กรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็คือเป็นผู้ประกอบการ3นะครับเป็นผู้มีบัญชีเทรดหุ้นแล้วก็ตราสารหนี
1: ้
0: อันนี้คือไม่ได้จนจริงคุณนิติรอดมีไหม
1: มีอยู่บัญชีนึง
0: อ๋อแต่มียังมีอยู่นะผมก็มีนะ
1: แต่ก็ไม่ได้เล่นอะไรมาก
0: ไม่ได้เล่นแล้วนะครับ2คนที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาท
1: อ
0: ันนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 นะว่า 12,000 เนี่ยนะว่าต้องมีตังในระดับนึง
1: ครับ
0: 3นะครับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาท
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับยังคงเกณฑ์รายได้เงินฝากไม่เกิน 100,000 แต่ที่จัดหนักเพิ่มเติมคือเกณฑ์สินทรัพย์และหนี้สินใครมีบิ๊กไบค์เกิน 300cc มีรถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ที่ใช้ทำมาหากินผู้ที่ถือบัตรเครดิตก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที พราะถือว่ามีเครดิตและมีศักยภาพและมีศักยภาพสูง
1: ครับ
0: ซึ่งหากใครมีหนี้สินในระบบเกิน 100,000 บาทก็จะหมดสิทธิ์เช่นเดียวกันยกเว้นหนี้เกษตรกร
1: ครับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มวันที่4ถึง21นะไม่ได้24นะ24ถึง21มิถุนายน
1: ครับ
0: ก็สามารถสมัครได้5ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งธกส. อมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม
1: ครับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี